0: ที่น่าสนใจรอบติสชนะเรอัลโอเบโด3-0เอสปันยอนแพ้รอัลมาดริด0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลการโชว์ซีเรียอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจซาสโซโลชนะเอซิมิลานที่เหลือ10 คน2-0ยูเวนตุสเสมอเวโรนา1-1และอินเตอร์มิลานชนะปาร์ม่า2-0สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญหมั่นดูแลสุขภาพกายและใจด้วยพลังในการคิดบวกด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ทุกเหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ส่งยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ทุ่มตรงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดงานอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติสำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงตลอดทั้งวันนี้กองทัพบกจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569วันนี้เวลา10นาฬิกาที่กองบัญชาการกองทัพบกกอรมน.ขับเคลื่อนนโยบายรัฐเปิดโครงการตู้ปันน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคาดจะมีไปจนถึงกรกฎาคมนี้จีนกำลังเร่งถมทะเลสร้างแผ่นดินใหม่เสริมสร้างที่มั่นในทะเลจีนใต้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: บุญพิพัฒน์ฉัตรมงคลวิมลศรีถวายราชสดุดีทุกสถานพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาประชาไทย
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์4พฤษภาคม2569ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
0: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านในเช้าอันเป็นมงคล นี้ครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดของธนาคารด้วย
0: ครับ
1: วันฉัตรมงคล นั่นเองค่ะ
0: เพื่อรำลึกถึง
1: พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้ฟังหลายท่านก็มีวันหยุดยาวต่อเนื่องนะคะ
0: ใช่ครับ
1: วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาวันแรงงาน
0: ครับ
1: วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์4วันเลยค่ะ
0: ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่น้อมรำลึกถึงวันที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อ4พฤษภาคม2562ซึ่งวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการที ่ปวงชนชาวไทยก็ยังคงจดจำจนถึงทุกวันนี้ก็คือเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปครับ
1: ค่ะซึ่งรายละเอียดก็จะมีในส่วนของรายงานพิเศษอยู่ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: สำหรับวันนี้นั่นเองนะคะทางด้านของสำนักพระราชวังก็ได้ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันส่วนวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็ยังเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เข้าชมและกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาแล้วก็ในส่วนของกองทัพบกในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบกค่ะมีการจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลในปีนี้เวลา10นาฬิกาโดยจะมีพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
0: ทางด้านรัฐบาลนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569ในวันจันทร์ก็คือวันนี้4พฤษภาคม2569เวลา19นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานในการจัดงานสโมสรสันนิบาตครั้งนี้ครับรัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานนะครับทั้งไทยและก็ต่างชาติอาทิประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตกงสุลและก็หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือว่าเทียบเท่าในสังกัดนายกรัฐมนตรีเป็นต้นนะครับเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ค่ะเป็นประจำทุกปีก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะตั้งแต่เวลา18:50 นเป็นต้นไปโอกาสนี้รัฐบาลก็เชิญชวนประสงค์นิกรชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันวันนี้มีรายงานพิเศษ
0: ใช่ครับคุณวรรณภาสมัครสมานมีรายงานพิเศษเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลเชิญรับฟังครับ
1: ราชอาณาจักรไทยสถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบประดุจศูนย์รวมจิตใจและธงชัยที่นำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นพยันตรายมาทุกยุคทุกสมัยประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานประการหนึ่งนั่นคือพระราชพิธีฉัตรมงคลอันเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนับเป็นมหามงคลสมัยที่ประสบนิกรชาวไทยจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระประมุขผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินความสำคัญของวันฉัตรมงคลจึงกอบไปด้วยคุณค่า2ประการคือ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และอีกประการหนึ่งคือเพื่อเตือนใจ ให้ชนชาติไทยตระหนักถึงความสมานฉันท์และการร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีฉัตรมงคลพระเสวตฉัตรที่ปรากฏในพระราชพิธีมิได้มีความหมายเพียงเครื่องสูงที่แสดงถึงพระอิสริยยศแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการคุ้มกล้าคุ้มกระหม่อมประสบนิกรให้ร่มเย็นเป็นสุขประดุจร่มคันใหญ่ที่แผ่ไพศาลไปทั่วทุกภูมิภาคทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมราชชนกผ่านโครงการในพระราชดำริและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าย้อนกลับไปในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลพระองค์ทรงรับการสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีในวันนั้นเองพระองค์ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการที่แสดงถึงความตั้งมั่นพระราชหฤทัยในการดูแลประสบนิกรของพระองค์ความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การเปรียบเสมือนความหวังที่ทำให้เราชาวไทยได้รับรู้ถึงน้ำพระราชหฤทัยขององค์พระมหากษัตริย์ว่าบนผืนแผ่นดินขวานทองแห่งนี้จะมีพระองค์คอยดูแลทุกสุขของราษฎรเสมอไปทรงเป็นองค์พระประมุขไทยทุกที่ชาติอยู่ดีมีสุขทุกสถานพระองค์ทรงพระคุณเบ่งบานน้อมคำขานขอพระองค์ทรงพระเจริญ

0: ขอบคุณคุณนนท์ภาสมัครสมานกับรายงานพิเศษในโอกาสวันฉัตรมงคลครับไปดูเรื่องของความคืบหน้าในการสร้างรั้วถาวรชายแดนไทยกัมพูชานะครับขณะนี้กองทัพไทยก็ได้เร่งดำเนินการโครงการนำร่องเฟสแรกระยะทาง 1.3 กิโลเมตรที่บริเวณจุดผ่านแดนหลักเขตที่52ถึง54ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและเริ่มดำเนินการหลังจากการสำรวจแล้วก็เก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่โดยศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติหรือว่า TMAC ได้ดำเนินการแล้วเสร็จนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีระเบิดหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ 100% ต้องปลอดภัยทั้งกับเจ้าหน้าที่ทหารช่างผู้ที่จะมาดำเนินการก่อสร้างรั้วถาวรและปลอดภัยแก่ประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ตรงนั้นด้วย
1: ค่ะนอกจากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ TMAC ก็จะมีหลังจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะได้เข้าไปปรับสภาพพื้นที่รวมทั้งสร้างถนนเรียบแนวรั้วเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ลักษณะรั้วก็จะเป็นกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูปเสริมตะแกรงเหล็กและลวดหนามหีบเพลงเป็นรั้วความมั่นคงกึ่งอิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่จะมีเทคโนโลยีเฝ้าระวังด้วยสามารถตรวจจับได้ตลอด24ชั่วโมงประมาณสักกลางเดือนนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นรั้วถาวรกึ่งอิเล็กทรอนิกส์กั้นระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อป้องกันการรุกล้ำแล้วก็การลักลอบกระทำผิดกฎหมายในเฟสแรกของพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะ
0: แต่ที่แน่ๆนี่เปิดกันไปแล้วนะครับสำหรับอนุสาวรีย์วีรชนทหารกล้าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์นายุทธยาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพานะครับก็เป็นประธานในพิธีเปิดอนุสาวรีย์วีรชนทหารกล้าที่บ้านท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความเสียสละที่ตนอย่างสุดกำลังจนวาระสุดท้ายของชีวิตในสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้จารึกชื่อของทหารกล้านะครับเช่นพันโทพีรยุทธพันตรีกัมปนาทเป็นต้นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งก็ทำหน้าที
1: ่เป็นพลขับยานกรบหรือว่าพลขับรถถังนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุการสู้รบอยู่เนี่ยค่ะคุณสุธีพอได้รับแจ้งเตือนว่าทางกัมพูชาเนี่ยจะยิงจรวด BM-21 เข้ามาจากฝั่งตรงข้ามซึ่งก็อยู่ในพื้นที่บ้านคลองแผงอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งท่านก็ได้แจ้งเตือนให้น้องพลทหารรุ่นน้องให้หนีหลบเข้าไปในที่กำบังจนปลอดภัยท่านเป็นคนสุดท้ายที่ขึ้นรถนะคะก็คือให้น้องๆปลอดภัยก่อนตัวเองค่อยตามไปแต่หลังจากนั้นจรวด BM-21 ก็ตกลงมานะคะ
0: โอ้โห
1: ก็จากแรงระเบิดแรงอัดระเบิดก็ทำให้ท่านเสียชีวิตนั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วก็ยังมีพันโทพรศักดิ์เอี่ยมสะอาดซึ่งเสียชีวิตจากการปะทะที่บ้านหนองจานซึ่งชาวบ้านที่บ้านหนองจานก็ได้นำชื่อท่านเนี่ยนะครับมาตั้งเป็นชื่อถนนเพื่อให้ลูกหลานได้จดจำความเสียสละของท่านเรียกว่า3แยกเอี่ยมสะอาดนะครับไว้บนอนุสาวรีย์ในฐานะผู้พิทักษ์แผ่นดินจริงๆก็มีทหารกล้าอีกหลายนายนะครับที่เสียชีวิตในสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้ก็ขอเชิดชูสะดุดีทุกๆ ท่านทุกๆครอบครัวด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความทรงจำตลอดไปนะคะเรามาดูในส่วนของกิจกรรมดีๆจากทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกันบ้างค่ะกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาเดินหน้าจุดพลังเยาวชนเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่โชว์ไอเดียสร้างสรรค์ผ่านทางโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยประจำปีงบประมาณ2569ค่ะพลตรีกิตติภพเทียนสิริวงศ์เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะก็เดินทางพบปะสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยก็เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่18แล้วนะคะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เสนอแนวคิดดีๆเพื่อแก้ปัญหาสังคมสร้างประโยชน์ร่วมกันค่ะ
0: ครับนี่ก็มีเงินรางวัลเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็ประมาณถึง 300,000 กว่าบาท
1: ค่ะ
0: นะครับปล่อยไอเดียมาเลย นะครับลองใช้ไอเดียใช้แนวความคิดที่สร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะนะครับไม่ใช่แค่คิด
1: ค่ะ
0: แต่ลงมือทำโครงการนี้ก็เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ส่งแผนงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะครับมีระบบคัดเลือกติดตามผลและต่อยอดความสำเร็จเพื่อให้ไอเดียเล็กๆกลายเป็นพลังใหญ่ของประเทศนะครับเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที
1: ่15มิถุนายนค่ะ
0: ครับก็อย่างที่บอกนะครับชิงทุนสนับสนุนรวมกว่า 385,000 บาทเพราะว่าวันนี้สังคมต้องการพลังของคนรุ่นใหม่ใช่ไหมพลังนั้นอาจจะเป็นหนูๆน้องๆนะครับหากมีไอเดียอยากจะเปลี่ยนชุมชนอยากจะพัฒนาสังคมหรืออยากจะพิสูจน์ว่าคนรุ่นใหม่ก็ทำได้เนี่ยเวทีนี้คือโอกาสละ โอกาสสำคัญที่จะเปลี่ยนความคิดให้เป็นความจริงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันน้องๆที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดส่งผลงานได้ที่ไหนฮะ
1: ค่ะได้ที่เพจเว็บไซต์และ TikTokพิมพ์ว่าจิตสำนึกรักเมืองไทยน้องๆเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะมาในเรื่องของการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้กับผู้สูงอายุกันบ้างค่ะจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจนะคะก็มีการเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุทางด้านของผู้บัญชาการกรมทหารราบที่7ท่านก็อนุมัติให้ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่7พร้อมกับสมาชิกกำลังพลจิตอาสาของหน่วยชุดช่างไปร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ค่ะแล้วก็ผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ไปปรับปรุงต่อเติมที่อยู่อาศัยที่เดิมนั้นมีสภาพทรุดโทรมให้กับคุณยายผันโพอุโมงค์โอ้ท่านนามสกุลเหมือนกับตำบลอุโมงค์เลยนะคะ
0: ครับ
1: อายุ75ปีแล้วค่ะบ้านเลขที่223หมู่5บ้านป่าเหวอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีก็ไปปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่บ้านให้มีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตค่ะมีการรื้อถอนแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาห้องครัวต่อเติมห้องน้ำทาสีตัวบ้านแล้วเสร็จเนี่ยประมาณ 80% แล้วใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังเร่งดำเนินการค่ะเพื่อส่งมอบให้กับคุณยายต่อไปค่ะ
0: คุณยายผันคงจะดีใจนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับในการนี้ทางประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่7ก็ได้มอบเครื่องดื่มน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานด้วยแล้วก็ที่ร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้นะฮ
1: ะ
0: พัฒนาทาสีตัวบ้านแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารและชุมชนในพื้นที่ขอบคุณคุณชวนขวัญพวงวรินทร์ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกกรมทหารราบที่7ด้วยนะครับ
1: ค่ะท่านก็เป็นภรรยานะคะ
0: ค
1: ของท่านผู้บัญชาการกรมทหารราบที่7นั่นเองค่ะ
0: ครับไปดูนิทรรศการสแตมป์เฉลิมพระเกียรตินะครับสะสมสแตมป์บ้างมั้ย
1: ค่ะ
0: บางคนสะสมนะแต่ยุคปัจจุบันไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ก่อนนี้ก็เป็นที่นิยมเลยบริษัทไพรส์นีไทยจำกัดร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดแสดงสแตมป์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับซึ่งก็จัดเป็นงานWIPO
1: WIPO
0: Award ใช่ไหม
1: for
0: Creative
1: Excellence
0: ครับซึ่งก็เป็นการยอมรับในระดับนานาชาติเลยในด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สะท้อนพระอัจฉริยภาพโดดเด่นในฐานะผู้นำทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยดร.ดนันท์สุภัทรพันธ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรส์นีไทยจำกัดก็กล่าวว่าไพรส์นีไทยเนี่ยได้จัดทำสแตมป์ที่มีพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฉลองพระองค์ชุดไทยผสานภาพรางวัลจากวิโป้เนี่ยนะครับและตราพระนามาภิไธยย่อสร.ภายใต้จุลมงกุฎบนพื้นลวดลายผ้าลายสิริราชภัสตราภรณ์โทนสีส้มซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของพระองค์
1: ค่ะสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการสร้างสรรค์ที่โดดเด่นนะคะซึ่งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างสำคัญของการนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบศิลปะหัตถกรรมไทยมาผสมผสานแนวคิดสมัยใหม่จนผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับโลกค่ะสแตมป์ชุดนี้ไม่เป็นเพียงแต่การเฉลิมพระเกียรตินะคะแต่ว่ายังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วยค่ะ
0: พูดถึงทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศเหมือนกันนะฮ
1: ะ
0: เปลี่ยนความคิดให้เป็นผลงานที่มีมูลค่าอย่างเป็นรูปธรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับจึงมุ่งผลักดันให้ผลงานสร้างสรรค์ไทยได้รับการคุ้มครองครับต่อยอดแล้วก็ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพโดยน้อมนำพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งทรงสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาอันทรงคุณค่ากว่า541รายการครับทั้งเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ลิขสิทธิ์นับเป็นแบบอย่างสำคัญและก็แรงบันดาลใจแก่นักสร้างสรรค์ไทยรุ่นใหม่ในการพัฒนาผลงานสู่ระดับสากลครับ
1: ค่ะก็ช่วยสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถนะคะในการแข่งขันหรือว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตด้วยใครสนใจก็สามารถเข้าชมและจัดหาเพื่อสะสมได้ที่พิพิธภัณฑ์ตราไพรส์นียกร3เสนในค่ะซึ่งก็เป็นศูนย์กลางการจัดแสดงสแตมป์ที่ระลึกทุกชุดของประเทศไทยอยู่ที่นั่นค่ะในวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น. ทางช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ไทยโพสต์มาร์ทหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศค่ะ
0: ครับพิมพ์ว่า Thailand Postmart ได้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เข้าไปดูได้วันพุธถึงวันอาทิตย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับไปดูเรื่องราวของการพัฒนาการอีกอย่างหนึ่งก็คือนำสายไฟลงพื้นดิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะไม่ระเกะระกะไม่ระโยงระยางบางคนถามว่าเสานี้ไปไหนเนี่ยเสานี้ยุ่งนะ
1: ยุ่งมากเลย
0: ครับไปดูเรื่องราวของ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนะครับพร้อมภาคีเครือข่ายก็เดินหน้ารื้อสายสื่อสารถนนลาดพร้าวปูทางรองรับสายไฟฟ้าใต้ดินนะครับยกระดับความปลอดภัยอย่างยั่งยืนเมื่อเร็วๆนี้นะครับนายราเชนอันเวสรองผู้ว่าการMEA ร่วมกับนายธินกรนาทองลายผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนรวมไปถึงดร.ปฐมพงษ์ศรีนวลผู้อำนวยการสำนักวิชาการและการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมสำนักงานกสทช.และก็นางสาวบุษยาคุณากรสวัสดิ์สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ร่วมกันคิกออฟโครงการหรือสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานบนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนลาดพร้าวช่วงที่2ตั้งแต่แยกถนนราชดาภิเษกถึงถนนประดิษฐ์มโนธรรมรวมระยะทางทั้ง2ฝั่ง 8.4 กิโลเมตรครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารนะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองรวมถึงลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุสายสื่อสารหรือว่าลดโอกาสในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้นั่นเองค่ะมีแผนดำเนินการตลอดทั้งปีพี่น้องประชาชนที่พบเห็นสายสื่อสารที่รุงรังหลุดห้อยไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกสทช.ค่ะโทรไปที่1200ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: กับช่วงนี้อาจจะมีฝนฟ้าคะนองตกลงมาดูแลกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยทุกเส้นทางครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันฉัตรมงคลผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กลับมากับ VFM Morning Mood ครับผมคุณผู้ฟังเป็นไงกันบ้างเช้านี้นะฮะตอนนี้ 7:32 นาทีแล้วนะครับผมใครที่ต้องไปทำงานวันนี้แล้วเพิ่งตื่นมาฟังเสียงกันนะครับผมถ้าคุณเข้างาน 8:00 วันนี้อาจจะไม่สายนะจ๊ะเพราะว่ารถไม่มีเลยครับคุณผู้ฟังวันนี้เพราะคนประมาณ 90% ไม่ได้หยุดนะคน 90% เนี่ยหยุดไปแล้วนะครับผมเราเป็นแค่ 10% นะฮะเราคือหัวแถวนะครับผมที่ไม่ได้หยุดวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยถ้าเกิดใครเพิ่งขับรถออกมาจากบ้านนะวันนี้รถโล่งๆนะครับผมมาไปกันต่อในเพลงต่อไปก่อนไปพักเบรกกันสักครู่นึงครับคุณผู้ฟังเอ้ยแต่ก่อนอื่นขออนุญาตทักทายช่องแชทของเรากันอีกสักหนึ่งทีนะครับผมขอเพลงเข้ามาเนี่ยถ้าจัดให้ได้จัดให้นะครับคุณผู้ฟังถ้าจัดให้ไม่ได้เนี่ยอยากให้รู้ไว้ว่าดีเจพยายามเต็มที่แล้วนะครับสวัสดีพี่แอนนะครับพี่แอนบอกว่าไปอ๋อส่งลูกไปฝึกงานนะครับผมโอ้โหฟิตมากพี่แอนสวัสดีคุณสาวผมสั้นด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวเป็นคนฟังนะครับผมยินดีมากๆนะครับผมจูนอินเข้ามาบ่อยๆทักทายกันเข้ามาในช่องแชทบ่อยๆนะครับสวัสดีพี่กระแตด้วยนะครับผมสวัสดีคุณบีบีด้วยนะเมื่อกี้เห็นอยู่เข้ามาในช่องแชทบอกว่าวันนี้ทำงานนะครับไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังหวังเหลือเกินนะครับผมว่าทุกคนที่เข้ามาใน EFM Morning Mood ตอนเช้าเนี่ยมาเจอพีมเนี่ยทำให้ทุกคนตื่นมากขึ้นนะครับผมพีมเองเนี่ยก็อยากทำหน้าที่เป็นกาแฟในตอนเช้าให้กับทุกคนเหมือนกับพี่ๆ No One Else นะครับเพราะฉะนั้นก่อนไปเบรกกันครับผมลุยกันเลยกับเพลงนี้เธอคือกาแฟในตอนเช้าครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับผมโฟนอัธวัฒน์นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ความสุขไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ที่ทัศนคติของเรา
0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: กลับมากันต่อกับ EFM Morning Mood ครับคุณผู้ฟังเราไปลุยกันต่อเลยกับผลงานเพลงต่อไปดีกว่าครับถึงเช้านี้ฝนจะไม่ตกแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าฝนมันตกจะเป็นยังไงนะครับผมเราลองไปดูผลงานเพลงจาก2คนที่ไม่ชอบฝนแต่บังเอิญชอบฝนขึ้นมาทันทีเมื่อทำให้ได้อยู่กับเธอครับผลงานเพลงจากMyraphysicalกับC9นี่คือ Rain Zone ครับ

นาทีนี้มันก็ต้องเพลงนี้จริงๆครับคุณผู้ฟังขอมาจัดให้ครับผมอู้บ่จ้างจากพี่บีสุภกฤตนะจ๊ะอัปบีทกันแล้วมั้ยมีคนส่งเข้ามาว่าง่วงมากนะครับผมฟังช่วงที่ DJP บอกว่าขออนุญาตตามใจคนจัดนะครับผมก็เข้าใจได้นะคุณผู้ฟังคือเป็นมั้ยอ่ะคือพี่มันเป็นคนที่แบบเวลาที่นั่งอยู่บนรถอ่ะพิมชอบเปิดเพลงที่ทำให้เราจะหลับอ่ะคุณผู้ฟังแต่เราไม่หลับนะแต่เวลาเปิดเพลงที่แบบสมมุติว่าแบบมันดังเกินไปหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะแบบทำให้เราไม่รู้สิพิมก็เลยอาจจะติดนิสัยนะครับชอบเปิดเพลงช้าเพลงเบานะคุณผู้ฟังแต่ไม่เป็นไรรีเควสต์เข้ามาได้เลยอยากได้เพลงที่เร็วขึ้นอัพบีทนะครับเพราะว่าอย่าง2เพลงสุดท้ายที่มาทิ้งท้ายไปในวันนี้เนี่ยจะเป็น2เพลงที่อัพบีททุกคนแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเราจะมาลุยกันในธีมเพลงร็อกกันแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วย2เพลงนี้ครับผมเพลงแรกจาก Little John ครับฉันไม่ต้องการตัวเธอในตอนนี้แล้วต่อกันด้วยพี่ Dream and Down กับเลือกคนที่เขารักเราครับคุณผู้ฟังวันนี้ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมา2ชั่วโมงนี้ครับผมใครต้องทำงานวันนี้นะครับสู้ๆนะครับผมอยู่เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะเช้าวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันศุกร์ครับคุณผู้ฟัง 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้าเช่นเดียวกันที่ FM Morning Mood นะจ๊ะมารีวิวกันว่าแล้วสัปดาห์นี้หลังจากหยุดยาวเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเอาชีวิตรอดกันมาได้หรือเปล่านะครับผมก่อนจากไปฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวกินโนเรียลมิตรฟรีสไตล์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารทิ้งท้ายไปแล้วด้วย2เพลงนี้ครับฉันไม่ต้องการตัวเธอในตอนนี้และเลือกคนที่เขารักเราสวัสดีครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2565เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐบาลเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569และกทพยกเว้นค่าผ่านทางวันนี้3สายทางและอีกหลายประเด็นติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสครับ
4: รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลพร้อมเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลวันนี้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่1ครอบคลุมเส้นทางดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์หรือทางด่วนขั้นที่2ครอบคลุมเส้นทางแจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์รวม32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาหรือทางด่วนสายบางปะอินถึงปากเกร็ด10ด่านการรถไฟแห่งประเทศไทยชวนเปิดประสบการณ์สุดคลาสสิกนั่งรถจักรไอ้น้ำเที่ยวเมือง8ริ้วกรุงเทพถึงฉะเชิงเทราในวันที่3มิถุนายนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งสามารถจองตั๋วโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านระบบดีทิเกตหรือที่สถานีรถไฟทั่วประเทศหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจ Facebook Fanpage ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความคืบหน้ากรณีเกี่ยวกับผู้ต้องขังชาวจีน VIP โดยล่าสุดราชทัณฑ์สั่งให้ออกจากราชการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่เดินจำพิเศษกรุงเทพเอี่ยวให้บริการผู้ต้องขังชาวจีนในลักษณะ VIP และติดตามการหาสาเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อเช้าเมื่อวาน

0: ื่องจากมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณอานุปทานและพระราชพิธีชาตรมงคลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง
1: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: สี่พฤษภาคมวันชัตรมงคลเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ทุกปัญหามีทางแก้ขอแค่คุณอย่าหยุดพยายาม
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
4: อาล่ากลับมาแฉนี้แฉเช้าของเราครบองค์ประชุมเลยในวันหยุดแบบนี
5: ้หาอายาหอยกาปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋องเย้
4: ขอประมือด้วยนะคะวันฉัตรมงคลวันนี้เมื่อเช้าตื่นเช้ามากเราคิดในใจว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดนะคะเดลกรูแล้วแหละ
6: ใช่
4: แต่ที่เป็นอีกวันนึง
5: แกเอาจริงไหม
6: เขาหยุดกัน4วันเลยนะ
4: อยากอาทิตย์จ้ะ
5: สงกรานต์ทำไมหยุดเลยนะ
6: ใช่
5: บางคนหยุดตั้งแต่สงกรานต์ไปถึงตรงเนี้ย
6: ยาวเลยอะหรอยังไม่กลับไปทำงาน
4: ขอโทษนะ
6: แนะนำลาออก
4: ถ้าหยุดยาวงั้นหนึ่งคือเป็นเจ้าของบริษัท
6: ลาออกไปเลยถ้าเป็นลูกน้องบอกว่าเจ้านายคะขอหยุดยาวตั้งแต่สงกรานต
4: ์แล้วฉันน่ะเธอแต่ตรงๆป่ะคนไทยหยุดยาวจริงแต่ว่าในแต่ละจังหวัดบางจังหวัดก็ไม่ได้คือคืนขนาดนั้น
6: เงียบหรอ
4: เออ
5: เธอไปไหนมา
4: อย่างฉันไปอัมพวามา
6: เงียบหรออัมพวาเงียบ
4: มันก็มีคนเที่ยวแหละ
6: แต่ว่าก็ไม่คึกคืน
4: แต่ก็ไม่ได้คึกคืนเหมือนแบบจังหวัด
6: นี่ไม่ได้ไปนานแล้วอัมพวามันคึกคืนแบบตลาดน้ำอะไรเงี้ย
4: ยังกลับมาเลยกลับมาปั๊วอยู
6: ่อ๋อ
4: คือแล้วมีตลาดน้ำใช่ไหมแล้วมีตลาดคนเดินอีก2ตลาดชนก
5: ัน เกิดใหม่หรอ
4: เกิดมา
6: ไม่ได้ไปนานแล้วน้องอัมพวา
4: แล้วพอไปพอช่วงค่ำๆน้ำก็จะขึ้นไงก็ต้องเดินลุยน้ำกันแบบว่าเออได้อารมณ์อีกแบบนึง
5: แกเราบายเดอะเวย์นะวันนี้ชัดมงคลใช่ปะ
4: ใช่
5: จันทร์หน้าพืชมงคลนะ
6: หยุดอีกแล้วหรอ
5: แต่พืชมงคลน่ะหยุดแต
6: ่
5: หยุดแต่ราชการทั่วไปไม่หยุดนะลูกแล้วก็สิ้นเดือนวันวิสาละวิสาขบูชา
4: หยุดอีกแล้วหรอ
6: ก็มีชดเชยปะจะมีชดเชยมาเพราะมันตกวันอาทิตย์อ่ะ
5: ชดเชยหยุดวันจันทร
6: ์อ๋อนี่ไงหยุดวันจันทร์เป็นวันที่1
5: ใช่
6: หยุดจังเลยอ่ะ
4: ช่วยดู
5: 1มิถุนายนชดเชยวิสาขบูชา
4: ช่วยดูเดือนมิถุนายนหน่อยว่ามีวันหยุดมั้ยปกติเดือนมิถุนายนจะไม่ค่อยมีวันหยุดเนาะ
5: มี2วัน1กับ3
6: 1กับ3เป็นวันหยุดเราก็ลา2ไว้ล่วงหน้าเลยจะได้1 2 3
5: ฉันลานะ2ฉันพูดเลย
4: ไปเที่ยว
5: เพราะวันเกิดฉันฉันจะลาไปทำบุญ
6: ไม่อ๋อทำบุญแต่เช้า
5: ใช่ทำบุญแต่เช้า
4: ก็เลยหยุด1 2 3
6: เอ้ยนี่ไงเน
4: ี่
6: ยลาสาม
5: ไม
6: ่สาม
5: สามไม่หนึ่งไม่ลาสองลา
6: อ๋อลาแค่สองวันเดียว
5: ใช่
6: เออ
5: นะค่ะ
6: แล้วก็กรกฎาคมมี28 29 30
5: ใช่ค่ะนะค่ะ
4: เดือนไหนมีวันหยุดเยอะสุดอะ
5: เมษาไงล่ะ
4: เน
5: า
4: ะ
6: เมษาเยอะสุด
4: 13 14 15
7: 4
6: 5 5
5: วัน
6: แล้วมีแบบระหว่างฟันหล่ออะเขาก็ลากันไปอีกไงลาป่วยลาพัก
5: เอาเป็นว่านะการที่เรามานั่งพูดถึงวันหยุดแบบนี้
6: คือ
5: หลายคนงงนะ
4: ว่า
5: หลายคนบอกยังหยุดไม่พอกันใช่ปะนี่ยังหยุดไม่พอกันอีกก่อน
4: ที่เราจะพูดถึงเรื่องวันหยุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเออถึงแม้ว่าเราจะต้องหยุดแต่เรามาทำงานไง
6: ใช่เรารัก
5: คุณผู้ฟังขนาดไหนรู้ยัง
6: ยังไง
5: ไหนๆก็ครบทีมแล้วอวยพรวันเกิดให้หน่อยค่ะHappy birthday คุณฮานา B4M ค่ะอยากให้เราอวยพรวันเกิดเป็นรูปแบบไหนขอให้ส่งข้อความมาบอกพวกเราค่ะ
4: อยากให้เราร้องเป็นเวอร์ชันไหนบอกหน่อย
5: คืออยากให้เราจะร้อง Happy birthday เป็นฟิลงูบองหลา
6: ได้

0: ไรรู้ป่ะ
1: อะไร
0: BNK for day
1: อ่า
0: เป็นคุกกี้เสียงทาง
2: แต่ฉันจะนึกถึงรายการเจ้าขุนทองมาก
1: เข้าใจยังเจ้าขุนทองขับขานแล้วนั่นเจ้าขุนทองขับขานแล้วนั่นพี่น้องมากัน
2: ยินดีปรีดา
1: ถูกต้องถูกต้องจ้า ยินดีปรีดา
2: บางร้องบางเต้นอ่ะ
0: ได้ยินไหมคุณจากแคนาดาพี่บุโก้ขยับมาใกล้ๆหน่อยไม่ได้ยินปากบุโก
1: ้แหมปกติอ่ะ
0: ปกติฉันไม่ได้นะ
1: อะไรแท่งๆแบบเนี้ยใกล้ปากเธอเชียว
0: แล้วฉันน่ะครวนไม่เลยนะ
1: ครวนไม
2: ่ครวนไม
1: ่กรึ้ยครวนไม่เพราะอะไรย่างครวนไม่อ่ะ
0: ครวนไม่เวอร์ชันครวนไม
1: ่คุณแบงคุยะบอกว่าดาร่ายังอีกนะยังอีก
0: ย
1: ัง
0: แต่งหน
1: ้
0: า
1: ไม่เสร็จอีกนะครับ
2: วันนี้รถไม่ติดไงเธอไม่ได้
1: เข้าใจไงเธอเข้าใจ
2: ไงถึงออฟฟิศไวแล้วเร็วมาก
1: ถึงแม้วันหยุดแต่ว่าวันนี้พวกเราไม่หยุดนะจ๊ะใครตื่นเช้ามารายงานตัวกันหน่อยซิว่าวันนี้เนี่ยมีแพลนจะไปทำอะไรกันบ้างวันหยุดนะจ๊
0: ะ
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาสรุปดราม่าหน่อยดีกว่านะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประเด็นพูดถึงค่อนข้างเยอะตั้งแต่วันศุกร์ละตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์มานะครับเรื่องราวของนักศึกษามอดังซิ่งรถชนไรเดอร์นี่พูดมหาลัยได้แล้วล่ะ
0: ธรรมศาสตร
1: ์มหาลัยฉันเองมอทอธรรมศาสตร์แต่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ศูนย์รังสิตนะครับตรงเชียงรากหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะครับเกิดเหตุการณ์ก็คือรถหรูชนกับมอเตอร์ไซค์ทำให้คนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียชีวิตนะครับคนขับมอเตอร์ไซค์เป็นไรเดอร์อายุ27ปีคนขับชื่อว่านายภูมินอายุ22ปีผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่นายณัฐกิจเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่โดยสารมาในรถด้วยเล่าบอกว่าเพิ่งออกมาจากร้านอาหารแล้วก็กำลังขับรถเนี่ยไปกับรถอ๋ออันนี้คือเพื่อนไรเดอร์นะเพื่อนไรเดอร์ขออภัยครับเพื่อนไรเดอร์เล่าบอกว่ากำลังจะขี่รถเนี่ยไปกับรถผู้เสียชีวิตก็คือนายภูมินนายอลงกรเนี่ยไรเดอร์เนี่ยขับอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ๆรถ BMW คันนี้ก็แซงรถของของนัฐกิจขึ้นไปแซงคือนึกออกปะเขาขับตามกันมาโมไซค์2คันขับตามกันมาขับตามกันมาเสร็จคนเสียชีวิตอยู่ข้างหน้านัฐกิจอยู่ข้างหลังนัฐกิจเห็น BM นะแซงรถตัวเองขึ้นไปแล้วก็ไปชนรถเพื่อนอย่างจังเลยชนท้ายเนี่ยครับก่อนจะพุ่งชนแล้วก็ทำให้ไรเดอร์เนี่ยเสียชีวิตนั่นเองนะครับคนขับ BM ปฏิเสธจะให้รายละเอียดในที่เกิดเหตุนะครับระบุบอกว่าขอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปสภ.คลองหลวงนะครับตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ปกติต้องไม่เกินเท่าไหร
2: ่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
1: ์คนนี้มี93
2: เยอะถือว่าสูงมาก
1: ก็เท่าหนึ่งนะเท่าหนึ่งนะเธอ
2: สูง
1: นะครับก็แจ้งข้อความแจ้งข้อหาไว้ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงความตายขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายผู้ต้องหาก็ได้รับการสารภาพทั้งทุกข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ศาลเนี่ยก็อนุญาตให้ประกันตัวเป็นวงเงิน 120,000 บาทแต่ประเด็นที่มันมีการพูดถึง
2: กระแสเกิดขึ้น
1: เพราะว่า1ในคนนั่ง
2: ใช่
1: ผู้หญิง
2: คนขับด้วยนะคนนั่ง
1: หนึ่งในคนนั่งเป็นผู้หญิงดันออกมาพูดจะอะไรมากมายรถหนูก็พังนะพี
2: ่บอกพี่แบบเหมือนประมาณว่าพี่อย่าว่าหนูนะรถหนูก็พัง
1: เสียหายนะรถหนูก็พังอ่ะ
2: ตรงนี้แหละทำให้แบบกระแสสังคมแล้วก็รวมถึงแบบไรเดอร์อื่นๆอ่ะเขาไม่
1: พอใจแล้วคำนี้แหละก็ลามปามไปทั่วแล้วตอนนี
2: ้
1: ก็คือตอนนี้กระแสดราม่าก็คือลามเลยแหละนะครับแล้วก็คนก็ไปก็ต้องยอมรับแหละมันก็เกิดการล่าไม่หมดกันเกิดขึ้นนะ
0: ก็เป็นใคร
2: แต่แบบเหมือนสภานักศึกษาเองเลยก็ต้องออกจดหมายมาเลย
1: ก็ออกจดหมาย
2: ว่าแบบ
1: ว่าไม่เห็นด้วยกับการทำนี
2: ้แล้วก็ไม่สนับสนุนการเมาแล้วขับแบบนี้แบบนี้ค่ะ
1: นะครับ
2: แต่พูดถึงเรื่องของการเมาแล้วขับเนี่ยมันก็ไม่ควรไง
1: ไม่ควรจริง
2: ๆไม่ควรเลย
0: ถ้าเกิดรู้ว่าดื่มสุราไม่ควรขับรถเลย
2: เดี๋ยวนี้เขามีบริการให้คนขับรถมาขับให้แล้วหรือแบบถ้ารู้ตัววันนี้จะทิ้งตัวเมาทิ้งตัว
1: ไม่ต้องเอารถไป
2: หรือว่าจะแบบหาเพื่อนที่แบบเขาไม่กินเหล้าอ่ะอย่างเงี้ย
0: จริงเพราะส่วนใหญ่นะเรียกเลยเรียกคนมาขับให้ในแอปพลิเคชันเพราะอะไรว่าเดี๋ยวนี้เธอราคาก็ไม่ได้สู
2: ง
0: แล้วก็อีกอย่างนึงคือมันมี2ทางคือถ้าเกิดเธออ่ะไม่อยากขับรถไปเธอก็ใช้บริการ
2: รถสาธารณะ
0: แบบว่าแอปพลิเคชันนั่นแหละ
2: เขาก็มารับมาเลยเรียกแป๊บเดียวเขาก็มาแล้ว
0: ง่ายกว่าเพราะอะไรรู้ป่ะมันเสี่ยงเกินไป
2: ใช่
0: ในการขับรถในขนาดมึนเมา
2: คืออ่ะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งของ
0: ผู้เสียชีวิต
2: ด้วยคือทางผู้เสียชีวิตเองเนี่ยก็คือพี่สาวหรือน้องเนี่ยพี่รู้สึกจะเป็นพี่สาวเขาบอกว่าตัวน้องเองอ่ะเขาก็เพิ่งกลับมาทำงานก่อนหน้านี้เคยแบบประสบอุบัติเหตุมาแล้วแล้วรถก็เพิ่งออกใหม่เลยนะ
1: ใช่รถเพิ่งออกใหม
2: ่คือเพิ่งได้กลับมาทำงานไรเดอร์พักรักษาตัวเนี่ยเหมือนพักอยู่สักพักใหญ่ๆเลยอ่ะแล้วก็พอเกิดประสบอุบัติเหตุมารอบนึงแล้วก็พอหายดีอ่ะก็กลับมาทำงานใหม
1: ่คือเหตุการณ์เนี้ยก็ต้องรับผิดชอบ
2: ใช่ถูกต้อง
1: คนขับรถ BM ก็ต้องรับผิดชอบเขาอย่างดีทั้งตัวผู้เสียชีวิตเองทั้งครอบครัวเองจำเหตุการณ์กรณีเสียขับเบนซ์ได้ไหมอ่
2: ะอันนี้เขารับผิดชอบ
0: จนเรียนจบ
2: ได้จนเรียนจบเลย
0: ลูก2คนผู้หญิง
1: เราลูก2คนคนเสียชีวิต
0: รักเลย
2: ก็รักเลย
0: คุณพ่อคนนั้น
1: เพราะเขาว่ารู้ตัวเขาทำผิด
2: แล้วเขาก็ดูแลเยียวยาแบบเต็มที่ส่งลูกเขา2คนเรียนจนจบ
0: เลยสองคนผู้หญิงอ่ะก็ได้ดูข่าวที่แบบน้องเขาวิ่งมาก่อนเลย
1: ใช่เนี่ย
0: มันต้องเป็นแบบ
1: ดูเสียขับเบนซ์ให้เป็นตัวอย่างเพราะว่าเขาว่ารู้ตัวเขาผิดเขายอมรับผิดเลยแล้วเขาพร้อมเยียวยาชีวิตที่เหลือที่เขาทำไปอ่ะอย่างดีเพราะว่าน
2: ี่ไงเนี่ยรวมแล้ว45 ล้านรับปากดูแลลูกๆผู้ตายจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะก็คือส่งเสียจนจบอะจนแบบคือไม่ต้องมีอะไรห่วงสำหรับผู้เสียชีวิตอะ
1: ใช่นะครับ
2: อย่างเคสเนี้ยก็ถือว่าเป็นเคสตัวอย่างของการที่ทำผิดแล้วก็เยียวยาจนแบบเต็มที่จริงๆจนสุดความสามารถเขาอะ
0: นะ
1: นะครับอ่ะก็เราก็รณรงค์กันอยู่ตลอดแหละเมาไม่ขับ
0: อันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคือมันใช้ได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเธอคนเราอ่ะที่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วอ่ะมันจะมีความกล้าไว้เธอมันไม่ได้เปลี่ยนนิสัยหรอกแต่มันเพิ่มความกล้าเพราะมันขาดสติแล้วไงเพราะมันเป็นของมึนเมาเธอเข้าใจป่ะ
1: มันจะมีความแบบ
0: เอาวะ
1: เออ
0: เข้าใจป่ะ
1: ยับยั้งชั่งใจไม่ได้อย่างเงี้ย
0: พอดื่มแอลกอฮอล์ปุ๊บจะร้องไห้จะพูดไม่หยุดเลยจะแบบว่ากวาดบ้านถูบ้านบางคนแบบมึงร้องไห้บางคนคือไปเรียบร้อยมากชีวิตจริงถึงแล้วก็ไปฉีกขาเต้นตีลังกาแบบมันเนี่ยเขาถึงบอก
2: ว่า
0: เปลี่ยนมันถึงบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเราแบบคลองสติไม่ได้เธอใช้ขนส่งพาหนะหรือไม่ก็อย่างที่บอกอ่ะดาด้าบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่ดื่มฉันสามารถเมาดิบได้โดยการเต้นและดื่มน้ำเปล่าก็
1: โอ้ฉันก็เมาดิบนะ
2: ฉันก็เป็นคนไม่เวลาไปเที่ยวอ่ะเพื่อนจะไว้ใจมากเพราะนี่เป็นคนไม่กินแอลกอฮอล์
1: เหมือนกันไม่กินแอลกอฮอล์เหมือนกัน
2: ไม่ดื่มเลย
0: เธอเต้นเธอกินไปเลยเดี๋ยวฉันเต้นเป็นเพื่อนเอง
2: แต่เต้นตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่เริ่มเข้าร้านอ่ะจนปิดอ่ะ
1: คือสนุกกับคนเมาอ่ะ
2: จนร้านปิดอ่ะเพื่อนบอกว่าไม่ได้กินบอกไม่กินไม่กินเลยไม่กินแต่เหมือนเมามาก
1: ใช่
2: อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดกินปุ๊บ
0: ไปเลยเหมือนกัน
2: เงียบเลย
1: แกเอาจริงฉันสามารถสนุกได้โดยไม่มีแอลกอฮอล
2: ์
1: เพราะว่าเป็นคนกินแอลกอฮอล์แล้วทำไมรู้ไหม
2: ยังไง
1: หลับ
0: กูตกใจหมดเลยเมื่อกี้คำว่าหลับมันเว้นวรรคเยอะเกินไป
1: กินแอลกอฮอล์แล้วทำไมรู้ไหมหลับ
0: เหมือนฉันเลย
1: ทำไม
0: ฉันกินแอลกอฮอล์มากไม่ได้
1: แล้วทำไม
0: จะหลับ
2: หลับเหรออ๋อ
0: หลับไหลเลย
1: หลับหรือละหลับ
0: หลับหลับละกัน
1: อ๋อ
2: แต่เขามีเทรนด์รุ่นใหม่ของเจนซีเหรอตอนนี
1: ้ว่าอะไร
2: ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
0: กินอะไรแทน
2: เนี่ยเขาบอกว่า
0: ไม่คู
2: สร้างภาพลักษณ์คือเมาเท่ากับไม่คู
1: เฮ้ยเก
2: ๋ไม่แต่เราว่าเจนซีอ่ะยุคเนี้ยหันมาดูแลสุขภาพเยอะขึ้นนะ
1: เยอะขึ้นเยอะขึ
2: ้
1: น
2: ก็ใส่ใจสุขภาพดีมาก
1: แล้วออกกำลังกายกันเยอะมาก
2: เจนซีอ่ะ
0: คือว่าฉันรู้จักหลายคนเลยอ่ะเฮ้ยน้องแบบทำอะไรวันเนี้ยกินข้าวกันป่ะพี่ออกกำลังกายกัน
2: อะไรอย่าง
1: เงี้ยใช่เจนซีอ่ะเจนซีอ่ะวิ่งปีนเขา
0: ฟิตเนสสังเกตป่ะมันเหมือนเมืองนอกเลยพี่ดา
2: ใช่ตอนน
0: ี้สมัยก่อนอ่ะเด็ก17 18 19อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยทำไมหุ่นมันฟิตเฟิร์มจังเพราะผู้หญิงผู้ชายเลยทุกวันนี้ดูเด็กไทยอ่ะเธอเรียนมัธยมเพอเข้าไปดูสิมันจะมีแชร์ฟิตเนสออกกำลังกายน้องผู้หญิงและอะไร พีลาทิส
2: เอออ
0: ๋อฉันในใจหนูเก๋ค่ะ
2: ยุคแบบยุคเจน X เจน Y ไม่มี
0: ส่วนยุคเจน4ยุคเจน4เจน Y ทอยลูกเต๋าอยู่บ้านเปลี่ยนแชร์ไม่ได้เลยลูกนะ
2: ไม่เจน4อ่ะมันเขาช่วงนี้เขาเป็นเจน4ที่แบบเขาเพิ่งเข้าวัยทำงาน
0: เ
2: ขาก็จะดูแลสุขภาพดี
1: นี่ดาด้าฉันจะกลับไปเล่นพีลาทิสแล้วนะ
2: ลด
1: มา
2: ไปโยคะไหมเพื่อน
1: ไม่ไปเดี๋ยวอ้ว
0: นบ้านเธอแถวบ้านเธอ
1: หยุดฟลายโยคะ
0: มีครูเกาหลี
2: ใช่
0: สอนพิลาทิสใช่ป่ะ
2: มีล้อสตู
0: พิลาทิสใ
1: ช่ไหมใช่สตูพิลาทิส
0: ผ่อนผ้าแล้วก็เอ็นตัวอะไรอย่างเงี้ยน่าเล่นนะ
2: แต่อีกอันนึงอยากชวนเธอไป
1: อะไรอ่ะ
2: บันจี้ไงฟลายบันจี้อ่ะ
1: โอ้อันนั้นก็
2: สน
1: ุ
2: กนะ
1: อันนั้นก็สนุกนะอยากไปเหมือนกันไฟบันจี้
2: ตอนเนี้ยทุกวันเสาร์ฉันจะเต้นซุมบ้ากับพี่กิ๊กสุวรรณี
1: โอ้เลิศ
2: ทุกวันเสาร์แถวบ้านฉัน
1: แกพี่กิ๊ก
2: เธอมาดิ
1: พี่กิ๊กสุวรรณีคือเต้นซุมบ้าลดมา
2: ใช่แล้วฉันก็จะเต้นทุกวันเสาร์กับแกพี่กิ๊กสุวรรณีเสร็จแล้วอ่ะบางวันอ่ะวันอาทิตย์นางก็จะชวนบอกว่าไปไหม
1: บันจี้หรอ
2: บันจี้อะไรอย่างเงี้ย
0: เออวันหลังฉันไปเล่นด้วยดีกว่าฉันมีเพื่อนนอนเต้นๆแล้วเหงื่อออกดีด้วย
1: วันเสาร์
2: ว
1: ายไฟบันจี
2: ้น่าสนุก
0: ฉันถามคำเดียวนะฉันถามคำเดียวในคลาสมีผู้ชายแบบแซ่บๆแบบผู้ชาย
2: มีแบบผู้หญิง
0: ว้ายกู
2: ผู้ชายก็ไม่ค่อยมีอ่ะซุมบ้า
0: เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายมาเป็นคลาสอะไรอ่ะ
2: ไม่ค่อยมีอ่ะเธอ
0: ไฮร็อกกูก็ไม่ไหวแล้วกูเหนื่อยมากวัน
2: นี้เนี่ยไปมาอ่องน่าสนุก
1: ไปบุกไปกัน3คน
2: เอาไหมล่ะ
0: ได
2: ้นัดกันจองคลาสเลยเนี่ย
0: คอร์ดข้างๆมีห้องผู้ชายบ้างไหม
2: แกม
1: ัน
2: ไม่ค่อยมีผู้ชายเล่นอ
1: ่
2: ะด
1: ิไฟบันจี้เป็นฟิลแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันนะ
2: สนุก
1: ฟิลบินได้นะ
2: เมื่อก่อนมันมีอยู่ตรงสุขุมวิทแบบตึกอะไรเมโทรอ่ะเมโทรลิสล่ะเดี๋ยวนี้เลื่อนได้จะเลิกไปแล้วสตูนั้นสวยมากเมื่อก่อนฉันชอบไปเล่นตรงนั้นเนี่ยอันเนี้ยสนุกเอาเนาะเดี๋ยวจอง
1: ไปด้วยกัน3คน
2: เอาว่ามุก
1: แล้วข้อแม่นะทุกครั้งที่บินต้องกรีด
2: โอเคได้
0: อาจจะเป็นหนึ่งในโชว์เดือนพฤศจิกา
1: ใครจะไปรู้
0: ตอนนี้คนคิดว่าเราพูดเล่นนะนี่เรื่องจริงจะพูดเลยนะว่ามันมีขายบันจริง
1: นะคะ
0: แต่ผู้ใหญ่จะบอกนะว่าจะไปตีมอะไรบ้าง
2: เออ
0: นะคะ
1: เอาล่ะยังไงก็ตามนะครับเราลงนะเรื่องเมาไม่ขับนะครับเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันซีเรียสแหละเธอพอนอกจากจะทำตัวเองเดือดร้อน
2: อ
1: ะว่าแย่แล้วนะเธ
2: อ
1: ทำคนไม่รู้ไม่ชี้เดือดร้อนเนี่ยอันนี้แย่กว่านะครับ
0: ฉะนั้นไม่เอานะคะเมาไม่ขับนะลูกนะไปเที่ยวไปออกกำลังกายไปหาอะไรเก๋ๆทำดีกว่าเธอห้องล็อกปะ
1: ฮะ
0: ห้องล็อกประตูล็อกอะไรอย่างเงี้ยเธอเคยเรียกช่างมาปะ
2: ไม่เราอะพอดีบ้านเราใช้ดิจิตอลดอล็อกแล้วก็เลยไม่ค่อยมีปัญหา
1: ดัดจริตมาก
2: ใช้ดิจิตอลดอล็อก
0: เออฉันดูล่าสุดดิจิตอลดอล็อกก็ล็อก
2: ใช่ฉันเคยแบตมันหมด
1: หรอ
0: แบตเตอรี่โลไงเวลาที่เราสแกนนิ้วแล้วเวลามันเตือนอ่ะชอบไงป่ะเดี๋ยวให้เปลี่ยนฐาน
2: เออ
0: สักแป๊บเข้าไม่ได้เลยเว้ย
2: ฉันก็เข้าห้องไม่ได
0: ้
2: ด
0: ี
2: ด้วยม
0: ี
2: คนอยู่ในบ้าน
0: ฉันเพิ่งไปดูพอฉันเห็นข่าวนี้ฉันเข้าไปเสิร์ชดูเลยเธอเดี๋ยวนี้ดิจิตอลดอล็อกอ่ะก็มีนัก
2: ใช่
0: นักเขาเรียกอะไรอ่ะ
2: เป็นคนทำเขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นแบบกุญแจปกติก็คือ
0: สะดอกกุญแจ
2: สะดอกแม่กุญแจหรืออะไรก็ตาม
0: ดิจิตอลดอล็อกฉันเข้าไปดูเลยนะมี
2: เขาทำได้
0: แต่เขาก็คิดประมาณนี้ 700,000 นึงเธอ
2: ทีเนี้ย
1: ล่าสุดเธอ
2: มีคนมาบอกว่าเฮ้ยการที่เราแบบใช้บริการในการแบบว่าไขเวลาเกิดรถล็อกหรือบ้านล็อกอะไรเงี้ยค่าบริการ700บาทมันแพงไปไหม
0: สำหรับฉันนะ
2: สะดอกรถนะสะดอกกุญแจ
0: กูทำเองไม่ได้ค่ะให้ไปเลย
1: เหมือนกัน
2: เธอคิดว่าแพงไปไหม700
1: ไม่แพง
2: ฉันก็รู้สึกว่าไม่แพง
0: ไม่รู้ป่ะเธอเราทำ
2: ค่าน้ำมันเท่าไหร่ที่เขาเดินทางมาหาเราค่าวิชาชีพเขาว่าความรู้เขาว่าเราทำไม่ได้ไง
0: เธอรู้ป่ะฉันเคยเห็นคนที่ประตูล็อกอ่ะมันทำไม่ได้ทีมันโมโหทำไมป่ะเธอมันทุบอ่ะแพงกว่า700อีก
2: จริงต้องซ่อมรถอ่ะ
0: ฉันถึงบอกไง
2: คือเรื่องของเรื่องอ่ะค่ะมีผู้หญิงคนนึงเนาะเขาลืมกุญแจเอาไว้ในรถแล้วเขาก็เผลอปิดรถแล้วรถก็ล็อกนะคะก็ไม่สามารถเปิดได้ทีนี้เขาก็พยายามอยู่นานมากมันก็ทำไม่ได้สักทีทีเนี้ยเขาก็ได้มีการติดต่อช่างกุญแจให้มาช่วยก็ตกลงราคากันล่วงหน้าเลยนะ700บาทซึ่งช่างอ่ะก็ชี้แจงบอกว่ามันคือค่าวิชาชีพอ่ะ500บาทค่าเดินทางอีก200เนื่องจากว่าต้องเดินทางมา20กิโล
1: โอ้โหไกลนะ
2: ไกล20กิโลเจ้าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาบอกโอเคไม่มีปัญหาพอช่างมาถึงก็มีการตรวจสอบอุปกรณ์นะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณแค่1นาทีกึกเดียว
0: ก็เขาเก่งนะ
2: ไขได้แล้วนะคะโดยที่รถไม่มีรอยงัดแงะใดๆเลย
0: เอออ
2: ่ะทีนี้หลังจากที่ช่างแจ้งบอกว่าอ่ะโอเค700ครับ พี่ผู้หญิงคนนั้นพูดว่า
0: ว่าไง
2: พี่ว่ามันกึกเดียวอ่ะ
3: ผู้ชายอีกคน
2: เออบอกว่าเออผู้ชายอีกคนนึงบอกว่าพี่ว่ามันกึกเดียวอ่ะมันแพงมันแพงไป500ได้ไหมต่อราคา500ได้ไหมช่างกุญแจก็บอกว่า
0: ไม่ได้ครับ
2: บอกจริงๆอ่ะผมต้องขับรถมา20กิโลถ้าเกิดเป็น500เนี่ยผมก็ไม่รับงานหรอกถ้าเกิดรู้ว่ามันไม่พอใจอ่ะที่จะสามารถจะแบบพี่ไม่พอใจนะกับราคา700พี่ก็ไปเรียกช่างคนอื่นละกัน
0: เออ
2: เออประมาณนี้ผมจะล็อกรถให้กลับมาเหมือนเดิม
0: เออเลิศ
1: เลิศ
2: เลิศว่ะผมจะล็อกรถให้กลับมาเหมือนเดิมเสร็จแล้วเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าอ่ะงั้นล็อกไปเลยล็อกไปเลยเดี๋ยวผมไปเรียกช่างคนอื่นแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็มีการโต้เถียงกันคือช่างเนี่ยก็บอกว่าคือเขาอะลงทุนไปเรียนวิชาเนี้ยมาใช้เงินในการเรียนทั้งหมดน่ะ 300,000
1: เชื
2: ่อ
0: มันไม่ใช่ง่ายๆทำได้นะแก
2: เออถ้าพี่ไม่พอใจนะพี่ก็ไปทุบกระจกเอาเอง
1: แล้วคนที่จะสอนก็ไม่ใช่ว่าจะมีเยอะด้วยนะ
2: ใช่มีคลิปให้ดูปะ
3: มี
2: อ่ะไปดูเลยค่ะ
4: มาเลยผมเรียกไป700บาทนะ
5: โอ้ไม่มีหรอก700บาทแค่นี้เอง200
4: 700บาทผมเรียกว่า700บาท
5: เรียกใคร
4: ก่อนจะมาผมเรียกราคามาก่อนผมไม่ได้แบบว่ามาถึงแล้วมาเรียกหน้างานที่ไหน
5: โอ้พี่ไม่ได้มาเรียกเหมือนแค่แล้วแป๊กแป๊กแป๊กตรงนี้700
4: ผมเรียนมา 300,000 ไอ้แป๊กแป๊กนี่แหละ 300,000 บาทไม่เป็นไรผมไม่เอาตังค์ผมกลับผมล็อกไว้เหมือนเดิมพี่ไปเรียกช่างอื่นเลยเอานี่แค่นั้นแหละไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้นั่นหรอก
5: 500นะพี่แค่นี้พี่เอา700เลย
4: 700
5: โอ้โหแค่
0: ให้แก๊กๆ700โอ้ยอีคนที่700แก๊กๆๆๆๆปวดเองเลยมั้ยล่ะลุง
1: ไม่ใช่นะเอาจริงเขามาเปิดรถให้ก็ต้องขอบคุณเขาละ
2: เออ
1: บางคน700เขาก็ยังไม่มาเลย
2: ใช่แ
0: ต่ไม่ค่อยเจอพันนะแต่เราก็ต้องจ่าย
2: ว่าแบบเขาอยู่ไกลไหม
0: เพราะว่าเธอมันเป็นค่าวิชาชีพเขาเราทำเองไม่ได้ไงเราจะเรียกช่างทำไม
1: เธอฟังนะกว่าเขาจะทำได้แก๊กเดียวเนี่ยเขาใช้เวลาฝึกฝนมันเท่าไหร
2: ่
1: เขาลงทุนการเรียนไปเท่าไหร่เขาสั่งสมประสบการณ์ไปเท่าไหร่700ค่าวิชาชีพเขาว่ามันไม่ได้แพงเลยเข้าใจป่ะ
0: เออไอ้แก๊กแก๊กแก๊กเลยนะ200เฮ้ยบ้าบ้าลุงป้าหรือการเป็นเบอร์หน้ามองไม่เห็น
2: แต่สุดท้ายเจ้าของรถเขาก็ยอมจ่ายนะเจ้าของรถที่เป็นผู้หญิงอะที่แต่ผู้ชายอ่ะเขาเป็นคนโวยวายใช่ไหมแต่เจ้าของรถสุดท้ายเขายอมจ่าย
0: พอเธอเรียกใหม่อีกแล้วที่ประเด็นคือจริงๆอ่ะฉันว่านะคนแรกอ่ะเขายอมจ่ายแต่ที่โวยวายอ่ะเป็นลุงผู้ชายเธอว่าป่ะ
1: ลุงผู้ชายโวยวายแต่ผู้หญิงอ่ะ
0: ต่อละ
1: ค่ะไม่ผู้หญิงอ่ะเป็นคนดีลตั้งแต่ต้นไงเข้าใจไหมผู้หญิงเป็นคนดีลไงผู้หญิงก็ยอมจ่ายไงแต่เอาจริงๆคือวิแต่ฉันไปฉันนะล็อกรถแล้วกลับ
0: แล้วกลับเลย
1: ไม่เอา700
0: ไม่เอา700จริง
2: ถ้าเป็นฉันน่ะ
1: ถ้าเป็นพวกคนแบบน
2: ั้
1: น
2: ไม่คุยฉันก็ไม่คุยต่อฉันก็บอกเอางี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอาตังค์ล็อกรถแล้วเดินออกมาเลย
1: ใช่
2: ให้ไปหาช่างคนอ
1: ื่นหาช่างคนอื่น
2: แล้วสมมติถ้าแถวนั้นไม่มีช่างอีกกูจะขึ้นเป็น 1,200 เลย
0: 1,200
1: ไม่ไม่ทำให้
0: ไม่เป็นไรเว้ย
1: อย่าไปขึ้น 1,200
2: เพราะว่าอะไร
1: ให้ขึ้น 300,000
2: ค่าเร
1: ีย
2: น
0: แล้วก็คือแต่เท่ากับซื้อรถอีกคันนึงเลยนะ
1: ให้ขึ้นเลย 300,000 ผมคิด 300,000
0: เท่ากับซื้อรถคันเมื่อกี้อีกคันนึง
2: เออและที่สำคัญคือตกลงราคามาก่อน
1: ใช่ไ
2: ม่ตกลงกันหน้างานเน
0: า
2: ะ
0: แต่คนที่โทรไปเป็นผู้หญิงใช่ไหมคือน้องสาวของคุณลุงนั่นแหละที่ตกลง
2: นี่ว่าคุณลุงก็แบบลิ้นแข็งเหมือนกันนะเหมือนเมาเลยแก๊กเดียวแก๊กเดียวเลยอะ
0: ไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าไม่ควรอ่ะไม่ควรเลยอยู่ดีไม่ว่าดีถ้าเกิดแล้วถ้าเขาล็อกแล้วเขาเดินไปอย่างที่เราทำอ่ะ
1: นี่ไง
0: ตายเราอ่ะ
1: น้องสาวบอกขอโทษพี่ชายเมา
2: ลักษณะเหมือนแบบเหมือนเมาอ่ะ
0: เราต้องรีบม
1: า
0: เหรอ
1: เดี๋ยวเบรกก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าเหตุการณ์นี
0: ้อะไรอ่ะ
1: เป็นชู้แต่เป็นชู้หรือเราเป็นชู้กับใครเดี๋ยวฉันมาเล่าให้ฟัง
0: อยากฟังจังเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวฉันมาเล่าให้ฟัง
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: ของบางชิ้น
3: มันมีเจ้าของของมัน
11: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
12: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
13: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
14: เขาไม่ได้ตามมาส่งแค่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
15: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
16: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 น.ตรงที่ EFM 94
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
8: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
0: อะไรเร็วอยากรู้ว่าอะไรนะ
1: กำลังเมากันเรื่องแบบการขับรถขับราอยู
2: ่ไม่บอกว่าเคยเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งรถอะเขาขับแบบขับแย่มากชวัดเฉวียนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาชนรถตู้ด้าแล้วด้าก็โมโหไงขับรถแบบเนี้ยแล้วมาชนรถเราอะก็จอดเคลียร์ตอนแรกคนขับอะไม่ยอมลงมาเว้ยไม่ยอมลงแล้วก็คนขับรถด้าก็เป็นคนแบบสุภาพอะด้าบอกไม่เป็นไรแล้วเบาเดี๋ยวด้าจัดการเอง
1: ลงไปแล้วเป็นไงกระด่าเขาเลยเหรอ
2: พอลงไปอะลงมาคนขับรถกลายเป็นแบบนิโก้ผิวสีตัวใหญ
1: ่ๆ
2: แล้วเป็นเหมือนแบบบอดี้การ์ดอะแกที่แบบตัวใหญ
1: ่
2: ใช่ก็เลยบอกน้ำเผาจัดการเลย
1: ดาราก็เลยยูเทิร์นตัวเองขึ้นรถ
0: แล้วออกไงวะ
2: น้ำเผาจัดการเลย
0: ส่วนกูข้าเมื่อวานขับรถส่วนกันเธอขับรถส่วนกันฉันถามหน่อยรถเรามันมีแต่พอส่วนกันเสร็จปุ๊บไม่เบรกค่ะขึ้นนอนเสร็จปุ๊บฉันว่าก็ตกฉันก็บีบแต่เปิดจบไงปะมีแต่เพ้อเลยอ่ะกูบอกว่าก็แต่ก็มีไม่บีบจะทำทำไมล่ะกูก็ถาม
1: แต่เรื่องแต่เนี่ยคนไทยชอบเซนซิทีฟแต่นะ
0: เธอเมืองนอกเขาต้องบีบแต่
2: เมืองนอกเขาบีบแต่
0: ปกติฉันถามว่าอ้าวแม่กูบีบแต่แล้วกูทำอะไรยกมือเต้นลีดเหรอไอ้ยืดยืดอย่างงี้เหรอแล้วถ้าชนล่ะ
2: เออยังไง
1: อยากให้คนพวกเนี้ยไปอยู่เวียดนามรู้ป่ะ
2: เออ
1: โหอิน
2: เดียก็ได้อินเด
0: ีย ไม่เธอแล้วความพิกลนั้นคืออะไรรู้ป่ะเธอก็ถ้าก็เถียงกันแต่ไม่ลงจากรถนะมึงบีบแต่แบบเอ้าจะไม่ให้บีบแต่แล้วทำไม
2: ไม่
0: ตัดถอยหลังอีข้างหลังบีบแต่ใช่ไหมปะไม่ตายแล้วจะก็ขับไปเลยแล้วก็หัวเราะว่าข้างหลังบีบ
2: ไม่แต่คนไทยอ่ะเซนซิทีฟจริงๆนะการบีบแต่คือแบบต้องแบบฉุกระหุกจริงๆหรือแบบมันหนักจริงๆแล้วว่าคนไทยไม่ค่อยบีบแต
0: ่เธอบีบแต่หมายความว่ามันเป็นการเตือนเว้ย
2: เ
0: ขาใจแฟนมึงงั้นรถจะมีแต่ทำไมรถงั้นก็บอกงั้นรถก็เปลี่ยนเสียงเลยสีตูดกูเลยค่ะสีตูดกูเลยค่ะสีอย่างงี้สิเข้าใจป่ะเธอแล้วฉันแบบตกใจมากเท่ากันป่ะเฮ้ยพี่ไปพูดจาอย่างเงี้ยทำไมพูดจาแบบไม่พอเลยไปพูดจากันทำไมกูคิดป่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวกูถอดวิดีโอหน้ารถค่ะแล้วลงโซเชียลหน่อยอยากดังก็จัดให้เออ
1: เอาล่ะขับรถมาวัดกันดีกว่าฉันมีเรื่องอะไรฟัง
0: ฉันอยากรู้
1: ผู้หญิงคนนึงเธอตอนนี้นะมาร้องเรียนกับทนายพัฒน์เมียหลวง2026ทนายพัฒน์เมียหลวงชื่อก็บอกอยู่แล้ว
2: เ
1: ป็นเรื่องราวชูชูแน่นอนเมียหลวงเมียน้อยนะ
2: ใช่
1: ผู้หญิงคนนี้มาเลยทนายคะช่วยทีสามีเนี่ยมีชู
0: ้
1: ทนายพัฒน์บอกเลยไปมีชู้ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครมันเป็นใครเล่าให้ผมฟังซิเกิดอะไรขึ้นหนูคบกับสามีมาเนี่ย23ปีนะคะ23ป
2: ี
0: นาน
2: มาก
1: ล่าสุดสามีไปมีชู้ค่ะแล้วก็บอกว่าขอใช้ชีวิตกันแบบ3คนผัวเมียได้ไหม
2: เป็นเธอยอมไหม
1: ไม่ยอมสิ
2: ไม่ยอมไม่ได
1: ้แล้วสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่ยอมเข้าไปใหญ่เลยเพราะอะไรรู้ไหม
0: ทำไม
1: เพราะชู้ของสามีดิฉันเป็นพระค่ะ
0: หา
1: เป็นพระวัดดัง
0: แสดงว่าสามีของเขาจะต้องไปแอบหลงรักเพราะพระองค์นี้จงรูปงามออนแอนต้องไปจากการวิเคราะห์นะต้องไปได้พระเป็นเมียแน่เลยอ่ะ
1: ผิดค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: สามีเป็นเคพระเป็นเมะหัวโล้นค่ะ
0: สรุปไปเป็นเมียพระ
1: ไปเป็นเมียพระ
0: เขา
1: ไปเป็นเมียเขา
0: แล้วเมียที่ไปเป็นเมียเขาคือพระ
1: พระ
0: ไปเป็นเมียพระ
2: มันแบบมันซ้ำซ้อนนะเธอมันซ้ำซ้อนนะ
0: เรื่องนี้ทนายว่าไง
1: รักวุ่นวายกับเคสหัวโล้น
0: เออฮัลโหลนี่ต้องเป็นเรื่องนี้
2: ละครดาวตั้ง
1: ละครดาวตั้งรักวุ่นวายกับยายเมะหัวโล้น
0: เออหรือว่าเป็นแบบฮัลโหลแครอทอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแบบว่าฮัลโหลแครอทอย่างเงี้ยไอ้ตั้งแครอท
1: ผู้หญิงทำไงรู้ไหม
0: ผ
1: ู้
0: หญิงทำไง
1: ตอนมาหาทนายพัดผู้หญิงทำไงรู้ไหม
0: ทำไงอ่ะ
1: หลวงพ่อเจ้าขานี
0: ่แล้วพระสวดเลยนะ
1: ว่าอะไร
0: โกยทะโย
1: ไปเป็นชูกับพระเธอ
0: วัดดังด้วยหรอ
1: วัดดังศาสนาไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะแม่
0: แล้วทำไมพระไม่อดใจไม่อะไรนะเธอเอาจริงนะเธอฉันพูดตรงๆเลยของเงี้ยทำไมไม่สึกออกมาแล้วไปเจอกันตอนบิณฑบาตหรอหรือเป็นลูกวัดเธอ
1: ไม่รู้เลยแต่สามีไปเป็นเคด้วย
0: เออไปเป็นเมียพระ
1: ผัวค่อยเป็นเมียเขาแม
0: ่เออ
1: เคยฟังเพลงนี้ไหมผัวค่อยเป็นเมียเขาอ่ะ
0: เ
1: นี่ย
0: แล้วทนายพัดเครียดมาเรื่อง
1: ทนายพัดเครียดเลยทนายพัดบอกว่าสู้เป็นไตรโรสู้สุดลมหายใจป้าป้านี่ทนายพัดบอกแต่ล่าสุดอะวัดดังของโคราชออกมาแถลงการแล้วนะพระภิกษุที่ปรากฏในข่าวไม่เกี่ยวข้องกับวัดบึงพระอารามหลวงออกแถลงการชี้แจงแล้วนี่ยืนยันเลยว่าพระรูปนี้เนี่ยออกจากวัดไปตั้งแต่ตุลาคม68แล้วพฤติกรรมการกระทำฉาวที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับทางวัดนะจ๊ะนี่บอกแบบนี้เลย
0: แสดงว่าไม่เกี่ยวกับวัดนี้ละพระก็อาจจะแบบพูดไม่ถูกว่ะเธอแต่เรื่องนี้ถามว่ามันมีไหมมันมีแหละ
2: ไม่อย่างเงี้ยก็ผิดวินัยสงฆ์
1: ผิดวินัยสงฆ์อยู่แล้ว
2: เข้าใจป่ะแล้วอย่างเงี้ยวัดน่ะก็ต้องจัดการนะหรือแบบเนี้ยสำนักพุทธน่ะอยู่ไหน
1: ทีเรื่องเงี้ยไม่รู้จักมาลง
2: เออสำนักพุทธได้อยู่ไหน
0: เขาเป็นเรื่องอะไรนะขนม
1: อรัว
2: อันนั้นตลกมากอันนั้นตลก
0: ลงไปบ้านเขาหมดบ้านเขาติดยาเสพติด
1: ใช่
2: ขายยาเสพติด
0: เหมือนว่าบ้านนั้นก็คือแบบมีการแบบว่าขายยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ย
1: จำได้ไหมอรัว
0: ฉันจำได้อรัวจนน้องเขาต้องทำไมรู้ป่ะปิดบ้านเลยอ่ะ
1: เธอแต่อย่าหาว่างันงี้นะ
0: ทำไม
1: ข่าวมันเครียดใช่ป่ะ
2: ใช่
1: ขออนุญาตเปิดเพลงหน่อยดีกว่า
0: ได้สิ
1: มีเพลงใหม่มาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
2: เพลงอะไรคะ
1: เธอเพลงใหม่นะ
2: เพลงใหม่มาเหรอ
1: เพลงใหม่มา
0: อยู่ไหนวะโอเคโอเคอันนี้ใช่ไหม
1: พร้อมยัง
0: พร้อมไหม
1: หนึ่งสองเดี๋ยวเปิดยังเปิดยังเปิดยัง
0: เปิดยังเปิดยังกดเปิดยัง
2: เปิดแล้วนี่ไง
0: โอเคพร้อมแล้วนะ
1: หนึ่งสองไป

0: ยก่อนเข้ารายการทุกเช้า
1: เกินวิฟนั่นวิฟทำไงล่ะเป็นไงล่ะ
0: เฮ้ยเพลงดีนะ
1: วิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
0: อันนี้เพลงดี
2: ลูกค้าเริ่มเห็นแล้วเราเต้นได้
1: ใช่
0: ก
1: ็
0: เลยมาเป็นเพลงกันตลอดเลย
2: ก็เลยบอกลูกค้าที่ซื้อทุกวันเนี้ย
0: มาเป็นเพลงกันหมดเลย
2: เป็นเพลง
1: แต่เราพูดตรงๆนะ
0: ทำไม
1: เฮ้กูดีกลับมากลับมาก่อน
0: คิดถึงเพลงนี
1: ้เฮ้กูดีกลับมาเถอะเราไม่สามารถเปิดเพลงเต้นได้อีกต่อไปแล้วถ้าเฮ้กูดีไม่อยู่กับเราอ่ะ
2: กลับมาหน่อยได้ไหมกลับมาเนาะ
1: กลับ

0: ดดี
1: มาแล้ววันนี้ลูกค้าหยุดลูกค้าตื่นสายไม่ได้ฟัง
2: ไม่ได้ฟังอ
0: ่
2: ะ
1: AE ก็หยุดวันนี
0: ้ฝั่ง AE ตัดท่อนนี้ไปบอกให้กูดีหน่อย
2: กลับมาเถอะ
0: กลับมาเถอะ
3: กลับมาเถอะนะอะไรอย่างเงี้ย
2: คิดถึงเพลง
0: ประกันชีวิตใช้ได้เนี่ยเราจะไม่ได้ลองแล้วนะให้กูเนี่ย
2: อ่ะถึงไหนแล้วนะเธ
0: ออามา
1: เป็นประกันเธอเอางี้ละกัน
0: ยังมีเรื่องชูอยู
1: ่ถ้าเกิดสมมุติว่าดาด้าไปใช้วิธีได้นะ
0: วิธีอะไร
2: ทำไม
1: ดมกางเกงในผัวว่ากลิ่นเปลี่ยนไหม
0: ทำไมอ่ะ
1: พอดมปกติจะดมกางเกงในผัวตลอดแต่ว่าวิววันนึงเฮ้ยกลิ่นกางเกงในผัวเปลี่ยน
2: คือแบบมีลูกความอันนี้คือทนายอีกคนนึงชื่อทนายหง
1: ทนายหงเนี่ยเหรอ
2: ทนายหง
1: โอ้ทนายชูเยอะเหลือเกิน
2: ทนายหงเนี่ยก็บอกว่ามีเรื่องมาเล่าให้ฟังเขาเจอเรื่องแปลกๆมีคนมาปรึกษามีลูกความทนายคะดมกางเกงในผัวแล้วมันผิดกลิ่นอะค่ะฟ้องชูได้ไหมคะ
1: คือดมแล้วปกติมันจะมีกลิ่นแบบว่าปลาเค็ม
0: อยากให้ทำวิจัยดูด้วยอะ
2: คือกลิ่น
0: ว่าตอนแรกอะกลิ่นเป็นยังไงแล้วเปลี่ยนไปแล้วกลิ่นเป็นยังไงเข้าใจป่ะ
1: กลิ่นไม่เหมือนเดิม
2: เขาก็บอกว่าทนายกลิ่นมันไม่เหมือนเดิมฟ้องชูได้ไหมมันแปลกๆแน่นอนสามีแปลกๆแน่นอน
1: เพราะว่ารู้ป่ะดมจนชัวร์ละว่ากลิ่นเปลี่ยนแน่นอนดมจนชัวร์ละ
2: ทีเนี้ยก็พอถ้าเกิดแบบทนายหงเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคือถ้าเกิดว่าจะรับเป็นคดีอะไรฟ้องแบบฟ้องชู้อะไรประมาณนี้เนาะก็ต้องมีการบอกว่ามีข้อมูลหลักฐานก่อนจากนั้นเนี่ยก็คือหัวหน้าทีมนักสืบเนี่ยเขาก็ต้องไปสืบไงเข้าใจป่ะวิธีการอะอย่างแรก
0: แล้วหัวหน้าทีมนักสืบต้องดมป่ะต้องดมเกงในป่ะ
1: ดม
0: จริงป่ะเนี่ย
4: เขาให้เอาหลักฐานมา
2: ดมเด้อ
1: โอ้ขอโทษนะดิฉันขอโทษนะคะคุณมันต้องถึงขนาดนี้ได้หรอ
2: คือก็ด้วยความที่หัวหน้านักสืบอ่ะเขาต้องดูหลักฐานเนาะว่ามันแบบมีมูลไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหตุการณ์ต้นเดือนมกราคมมีลูกความเป็นผู้หญิงติดต่อเข้ามาบอกสนใจจะจ้างนักสืบให้ทำคดีเพราะต้องการจะฟ้องชู้ทีเนี้ยพอสอบถามลูกความอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มั่นใจว่าแฟนตัวเองอ่ะมีชู้เขาก็ตอบกลับมาบอกว่าเขาว่าจำกลิ่นของแฟนได้ตลอดแต่ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้แหละกลิ่นมันไม่เหมือนเดิม
1: กลิ่นเปลี่ยน
2: กลิ่นมันเปลี่ยนมันเขาก็เริ่มเอกใจบอกว่าไอ้กลิ่นไม่เหมือนเดิมมันคือกลิ่นอะไรก็คุยกันกับลูกค้าเนาะในการที่ก่อนจะไปสืบลูกค้าบอกกลิ่นมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันคือกลิ่นอะไรอะไรอย่างงี้ลูกค้าบอกว่ากลิ่นกางเกงในกลิ่นกางเกงในมันไม่เหมือนเดิมเสร็จแล้วเนี่ยตัวนักสืบนะคะก็ทีมนายเขาก็ถามกลับไปบอกว่าแค่กลิ่นกางเกงในเนี่ยมันยังไม่พอลูกค้าคุณว่าต้องช่วยเล่าข้อมูลในการใช้ชีวิตของลูกค้ากับแฟนให้หน่อยว่าแบบไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงเขาก็เล่าบอกว่าเขาใช้ชีวิตเนี่ยกินอยู่ร่วมกันกับแฟนมาหลายปีแล้วเขาจำกลิ่นของแฟนได้ตลอดจำได้ทุกอย่างมาวันนั้นน่ะอยู่ๆกางเกงในของแฟนมันกลิ่นมันไม่เหมือนเดิมเขาก็สงสัยว่าแฟนน่ะจะมีคนอื่นก็เลยอยากจะจ้างนักสืบหาข้อมูลหน่อย
1: ขออยู่ตรงนี้แป๊บนึง
2: ยังไง
1: ฉันขอถามหน่อย
2: ว่า
1: ฉันอ่านฉันฟังที่เธอเล่าตรงนี้ตรงที่บอกว่าอยู่กับแฟนหลายปีแล้วเขาจำกลิ่นได้ทุกวันแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ต้องดมกางเกงในแฟนทุกวัน
2: น่าจะดมทุกวันน่าจะดมทุกวัน
1: ตลอดสมมติว่าอยู่กัน10ปีคือทุกวันต้องดมกางเกงในอ่ะ
2: คงดมเสื้อผ้าผู้ชายว่าแบบยังไงคงดมทุกชิ้นน่ะฉันว่านะถ้าเกิดพฤติกรรมถ้าบอกว่ากลิ่นไม่เหมือนเดิมแล้วจำกลิ่นได
0: ้ไอ้อย่างฉันอย่างเงี้ยฉันจะจำกลิ่นไม่ได้เก่งในแฟน
1: น้ำยาซักผ้าอะไรเงี้ยหรอ
0: จะจำกลิ่น1กลิ่นเสื้อผ้า2กลิ่นน้ำหอมแฟนที่แฟนฉันจำได้และ3คือกลิ่นผิวกายแฟนอ่ะฉันจำได้เพราะว่าเขาจะใช้สบู
2: ่
0: ยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนเราจะจำได้ว่าดมปุ๊บมันจะมีกลิ่นผิวหนังอ่ะ
2: กล
0: ิ่นประจำว่าเออเนี้ยเมื่อสบู่กับผิวหนังแฟนเราอ่ะรวมกันมันจะเป็นกลิ่นนี
2: ้นี่ว่าคงประมาณ
0: ถ้าไปอาบน้ำผิดที่อ่ะ
2: จะรู้
0: อาบน้ำไหนมารู้เลย
1: ไปสปามาร
0: ู้
2: เนี่ยฉันว่าผู้หญิงเขาที่จ้างนักสืบก็คงจะประมาณนี
1: ้หรือสมจอยบอกอาจจะเป็นเหตุการณ์หนึ่ง
0: ทำไม
1: ดมกันมาเป็นละ20ปีแล้วผัวมีกลิ่นแก
0: ่ก็เลยบอกว่าผัวมีกลิ่นเปลี่ยนไป
1: จริงๆแล้ว
2: ก็เป็นไปได้
1: กลิ่นแก่เริ่มเข้ามาแล้ว
2: ทีนี้คือเคสเนี้ยเขาบอกความยากของเคสเนี้ยคือแบบด้วยความที่แค่กลิ่นกางเกงในอ่ะ
0: มันพิสูจน์ทราบไม่ได้หรอก
2: เขาบอกว่าพี่งั้นพี่เอาหลักฐานมาหน่อยแล้วทีเนี้ยลูกค้าก็ถามว่าจะเอาหลักฐานอะไรอย่างเช่นเอาเสื้อผ้าเอากางเกงในเอาตัวเก่าตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าพี่ที่บอกว่ากลิ่นมันไม่เหมือนเดิมอ่ะเอามาหน่อย หลังจากนั้นมีการนัดเจอกันลูกค้าก็เลยเอาเสื้อผ้าเอาเกงในของแฟนเนี่ยเอามาโชว์เอาทุกอย่างมาเลย
0: แล้วเธอรู้ป่ะวิธีการของนักสืบอะคือเขาให้ดมว่าตัวใหม่กับตัวเก่าอะกลิ่นมันต่างกันยังไงแล้วประเด็นคือมันพิสูจน์ได้หรอมันพิสูจน์ไม่ได้แต่ก็จับเรื่องเนี้ยสรุปตอนจบอะเวลาน้อยขอเล่าขมวดปมเลยจับชู้แฟนได้นะเพราะว่าทีมนักสืบอะก็เอาเรื่องเนี้ยมาเป็นประเด็นตั้งต้นว่างั้นมีชู้ป่าววะง
2: ั้
0: นลองส
2: ื
0: บแฝงตัวไปเลยรู้ไหมคนเก็บขยะบ้างรับซื้อของเก่าบ้างคนขายผลไม้บ้างไปตามติดประชิดใกล้ตัวกับตัวแฟนเขาปรากฏได้หลักฐานว่ามีชู้จริงๆ
1: เพราะกลิ่นเกงในเปลี่ยน
0: เห็นไหมล่ะ
1: ฉันว่าหรือป่าผู้ชายเป็นน้ำยาล้างหำ
0: นึกยังไงถึงพูดคำว่าหำออกมาเนี่ย
1: หำดูไม่หยาบดีอ่ะ
2: อึ้งเลยจะไปตอบไม่ได้เลย
0: ฉันอึ้งเลยอ่ะ
1: มันอยู่แล้วอาจจะแบบว่ามันหยาบไง
0: ขออนุญาตเบรกก่อนเบรกเพื่อเคลียร์หูเรื่องนี้ก่อนผมมือล้างกับแม่นึงผมมือล้าง
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
3: เหลือเวลาแค่1 นาทีค่ะแม็ก
4: เหลือเวลาแค่1นาที
5: อ่านคอมเมนต์ดีกว่า
3: อ่านคอมเมนต์น่ารักน่ารักเนี่ย
4: ไหน
5: ไข่คลีนเซอร์ต้องเข้าแล้วสมโจยบอก
3: ต้องมีนะ
4: ไข่คลีนเซอร์
5: ยายเซเลบบาร์ดมาแฝงตัวเป็นคนขายของแล้วนะฉันขายกางเกงในแบบแรงมาก
3: ฉันเชื่อบาร์ดจริงๆเธอไม่ต้องบอกฉันก็เชื่อว่าเข้าไปใน IG เธอฉันรู้เลยฉันว่าเธอน่าจะขายมากกว่ากางเกงในด้วยซ้ำนะ
5: มีคนผู้ฟังบอกว่าคุณที่ผู้กบพูดนะค่ะ
3: มาห่อมมาห่อม
5: ให้ร้องเพลงแทนค่ะมาห่อมมาห่อมมาห่อมมาห่อมมาห่อมมาห่อมมาห่อมมาห่อมมาห่อมมาห่อมมาห่อม
3: แล้วจะตาย
5: เอาล่ะชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ
6: กลับมาได้หรือเปล่า
5: แต่ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเปิดอีกทีหนึ่ง
4: อันไหนไหนอ๋อนี่ไม่เปิดอยู่แล้ว
3: อ๋ออาจจะได้ยิน
4: อ๋อนี่ไงได้ยินได้ยิน

0: ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับวีฟนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับพวกเรา3คนได้เลยค่ะ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: ไอ้ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persesไลเคนจัสเปอร์เฟลิสเด็กซ์โลเวอร์ทริปเปิลวีและเฟวิกแล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอนเขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News.
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งลุยตรวจต่างชาติลักลอบทำงานทั่วประเทศย้ำหากพบผิดกฎหมายดำเนินคดีทั้งนายจ้างลูกจ้างสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: เร่งรีบตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิและอื่นๆ
11: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
11: แก้ลมบำรุงหัวใจ
10: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
11: หรือละลายกับน้ำสูบ
10: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
11: อมแล้วชื่นใจ

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียวโต้ใกล้บ้าน
2: จุลพันธ์สั่งการกรมการจัดหางานลุยตรวจต่างชาติทำงานทั่วประเทศหลังพบทำงานผิดกฎหมายในเกาะพะงันย้ำต้องมีใบอนุญาตทำงานและทำงานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นหากพบผิดเอาผิดเข้มทั้งลูกจ้างต่างด้าวและนายจ้างคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพบการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวหลังรับเรื่องที่สั่งการให้อธิบดีกรมการจัดหางานส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอื่นๆบูรณาการตรวจสอบเชิงลึกทั่วประเทศเพื่อกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าวด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าหลังรับข้อสั่งการได้ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานคนต่างด้าวที่ทำงานไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาตรวมถึงไม่มีใบอนุญาตทำงานหากพบการกระทำผิดจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและให้เพิ่มความเข้มข้นในการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวในกลุ่มสัญชาติที่ต้องเฝ้าระวังด้านความมั่นคงพร้อมมอบหมายให้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจับกุมและดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นทั้งนี้หากพบผิดมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกส่งกลับต้นทางรวมไปถึงห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีนับตั้งแต่วันรับโทษและนายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนหากกระทำผิดซ้ำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาที่สร้างสรรค์อย่างยิ่งกับอิหร่านพร้อมกันนี้ทรัมป์ยังได้เผยแผนปฏิบัติการช่วยเหลือเรือสินค้าของประเทศต่างๆที่ติดค้างอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกอิหร่านปิดโดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปด้านนายอิบราฮิมอาชิซีประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของอิหร่านได้ออกมาเตือนสหรัฐว่าอย่าพยายามเข้ามาแทรกแซงต่อระบบการเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซเพราะจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงขณะเดียวกันมีรายงานว่ากองทัพยูเครนส่งโดนโจมตีเป้าหมายหลายแห่งทั่วรัสเซียโดยพุ่งเป้าไปที่ท่าเรือพิมอสในทะเลบอลติกซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกของรัสเซียพร้อมกันนี้ยังได้โจมตีเรือรบและเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำเพื่อยกระดับการทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัส

0: เป็นมิ่งขวัญถวยราชปกเกล้ากาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป

0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
1: เอาล่ะค่ะกลับมาเบรกที่2ของเราแล้วช่วงที่2ใช่มั้ยเบรกที่2
2: ชั่วโมง2
1: นะคะมีเรื่องราวต่างๆนานาในวันนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึง
2: เ
1: ธอ 10x ก่อน
2: วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาย
3: ังไง
2: ฉันไปดูหนังมาถึง2เรื่องด้วยกัน
1: เรื่องอะไรบ้าง
2: เรื่องแรกคือ Devil Wears Prada
3: ก็ยังไม่ดูมาก
2: ขอให้ทุกคนไปดูสนุกมากและบริบทสังคมเปลี่ยนไปเกิดในยุคนี้เลย
3: อยากดูมากเนี่ยอยากดู
2: และนอกเหนือจากเรื่องแฟชั่นที่เราเห็นในหนังนะเมสเซจที่เขาต้องการสื่อคือดีมาก
3: อ่ะโอเคจะไปดู
2: ไปดู
1: วันนี้สามารถดูได้นะ
2: ดีมากใช่วันนี้วันหยุดแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเดอะดราม่าแต่งก็บ้าดราม่าเบอร์นี
1: ้
2: โรเบิร์ตแพทิสันกับเซนดายา
3: เดอะดราม่าโอเค
2: พล็อตเรื่องคือจะแต่งงานกันจะแต่งงานกันวันศุกร์นี่ละสมมติวันนี้วันอาทิตย์จะแต่งงานกันวันศุกร
1: ์ศุกร์หน้าอะไรเนี่ย
2: ไปชิมอาหาร
3: รอบดึกมีไหมเสร็จงานก็สองทุ่มครึ่ง
2: มี
3: ลองไปดูรอบ
2: มีจะแต่งงานกันงานจะคืนวันศุกร์ละนัดกันไปชิมอาหารกับเพื่อนชิมอาหารที่โรงแรมอ่ะไปกัน4คนพระเอกนางเอกแล้วก็เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปกันเสร็จเปิดใจเคยทำอะไรที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตเปิดใจเสร็จรับไม่ได้
1: ไม่แต่งเลย
2: มีเรื่องราวกันเกิดขึ้นหลังจากนั้น
3: ก็เลยเป็นเดอะดราม่า
2: ก็เลยเป็นเดอะดราม่าแต่งก็บ้าดราม่าเบอร์นี
3: ้ดราม่าอะไรต้องไปดูใน
2: ต้องไปดู
3: ในหนัง
2: และฉันพูดเลยว่าเรื่องเนี้ยเดอะดราม่าแมสเซจก็ดีมากมากเหมือนกัน
3: โอเค
2: ใครที่อยากจะดู2เรื่องนี้ไปดูได้เลยนะครับอ๋องก็สิบอ๋องการันตีแล้วว่าเป็นหนังที่ดีจริง
3: ๆแล้วส่วนวันพุธเจอกับก็สิบพีเคนะ
2: ใครก็สิบพีเค
3: ก็สิบพีเคเขาแนะนำไมเคิลแจ็คสันนะ
2: ไมเคิลแจ็คสันเหรอ
3: หนัง
2: ก็เขาอินไงคุณพีเคเขาอินไมเคิลแจ็คสันอยู่แล้ว
3: เขาบอกว่าเขาเชียร์ให้ไปดู
2: เขาโตมาในย่านบรอนซ์ไง
3: ถูกต้อง
2: เข้าใจเปล่า
3: เ
2: ขาเป็นฟิลแบบโตมาในย่านแบบ
3: ย่านบรอนซ์
2: ของนิวยอร์ก
3: เขาก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ดีให้ไปดู
2: แต่ไมเคิลแจ็คสันมีแต่คนชม
3: ใช่
2: มีแต่คนชม
3: อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่อยากจะไปดูต้องเก็บ3เรื่องแล้วเนี่ย
1: วันเดียว3เรื่องทัน
3: ไ
1: หม
3: ไม่ทันได้จบตี5
2: แกดูวันละเรื่องดิ
3: กะไปดูวันละ
1: 3วัน3เรื่อง
3: เนี่ยเพราะว่ากว่าจะเสร็จงานก็ 20:00 กว่าจะไปก็ต้องจองแบบรอบ 20:00
2: มันมี
3: เนาะรอบดึกอ่ะแต่ความรู้สึกเวลาออกแบบรอบสุดท้ายออกมามันเหงาเนาะ
2: แกไปดูที่นี
3: ่ที่ไหน
2: คริสตัล
1: มันเงียบ
3: อ๋อมันมีถึงดึกแบบดึกมากๆหรอ
2: SF Crystal
1: Crystal Park
3: อ๋อ
1: เรียบด่วน
3: อ๋อรอบดึกมี
2: จากบ้านพวกเราไปมัน
3: ไม่ไกลมันไม่ไกลใช่เดี๋ยวไปดูรอบดึก
2: แล้วโล่งดีมาก
3: เนาะไม่เคยไปเลยเดี๋ยวไปดูซิน
2: ะครับ
3: มา
2: ไปดูหนังกันนะเธอแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าโกหัง100ล้านแล้วจ้า
1: ร้อยล้านแล
3: ้
1: ว
3: ดีใจด้วยค่ะ
2: ดีใจด้วยนะครับกับโกหังได้เป็นพระเอกร้อยล้านแล้ว
3: หนังดีจริงๆโกหังหนัง
2: เราก็ล่าสุดได้ไปฉายที่ต่างประเทศฉายเสร็จปุ๊บคนยืนตบมือ standing ovation ยาวนานถึง3นาที
3: ว้าว
1: ก็ต้องให้ข่าว
3: เป็น
1: หนังฟีลกู๊ด
2: ใช่
1: นะคะไม่มีการแบบว่าใครกลับดาวนะคะ
2: แม่ยกอย่างเราอ่ะก็แฮปปี้ไงเราเป็นแม่ยกไง
1: ถูกเซ่น
2: น
1: ะ
2: ครับอ่ะมาเทรนด์ X หน่อย
1: 3อันดับเป็นเรื่องเดียวกันเลยจากบ้านดูมันดีเพราะว่าเมื่อวันที่2และ3คือเสาร์และอาทิตย์เขามีคอนเสิร์ตไงใช่นี่ต้องบอกก่อนเลยเธอเด็กๆบ้านดูมันดีก็คือ DMD และสำหรับน้ำลายเลยมันลด
2: เติ้ลเฟิร์สวันลดมากเลยอ่ะ
3: ลดจ้า
1: เติ้ลเฟิร์สวันเก่งน้ำปิงและทุกๆคนที่บ้านนี้ตีตีป๋อน
2: ี่เติ้ลเฟิร์สวันลดมาก
3: ค่ะไม่เราดูคลิปตอนการแสดงบนเวทีก
1: ันใช่ DMD Ran 3ไง
3: The Final Land Land of Fusion นะคะ
1: เขาบอกว่าจะเป็นแบบเป็นรอบสุดท้ายที่แบบว่าจัดใหญ่จัดโตฉันว่าไม่จริงหรอกเขาต้องมีบ่อยๆ
3: 2ถึง3พฤษภาคม
1: ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมา
3: เขาขนกันมาทั้งดูมันดิเลย
2: ซีนุนิวเก่งน้ำปิงเติ้ลเฟิร์สวันตีตีป๋อ
3: แสงสีเสียงครบทุกอย่างเลยค่ะ
1: เออยิ่งใหญ่อลังการมากเลยอ่ะจัดใหญ่จัดโตมากเลยอ่ะ
2: ดูมันดิเขาทำขึ้นเนาะ
1: จริงเธอแล้วเด็กเจนใหม่เขาอะมาใหม่นะเธอต้องไปดูนี
3: ่อายุเท่าไหร่อ่ะแต่ละคนนะ
1: ก็เนี่ยเธอหลักๆ ก็อาจจะยังไม่ใช่13 14แต่ว่าบ้านนี้เป็นไงเธอเด็ก
3: นี่เด็กล็อตใหม่เหรอ
1: ล็อตทั้งล็อตใหม่ล็อตเก่ารวมกันตั้งแต่รุ่น4นูนิวอ่ะ
3: เออ
1: ตั้งแต่รุ่น4อ่ะ4พฤกอ่ะมาตั้งแต่รุ่น1เลยค่ะจนมาปัจจุบันเนี่ยรวมกันเนี่ย
3: โอ
1: ้
3: โ
1: หเธอคิดดูสิ
2: ล็อตดา congratulation ด้วย
1: แล้วต้องบอกก่อนว่าโอ้โหจัดเต็มมากเธอในคนในฮอล์แชร์นะคนแน่นฮอลเลยจัด Impact ปะ Impact เธอจัดคอนเสิร์ต Impact แล้วเต็มทั้ง2วัน
3: อันดับ3ก็จะเป็น TFO Land Final Round นะคะคู่ของเติ้ล First One และอันดับ2ก็เป็น KNP
1: เก่งน้ำปิง
3: DMD DMD D2 The Final นะคะคู่เก่งน้ำปิงอันดับ1ก็เป็น #DMD Land 3 Day 2ค่ะ
1: นะก็เป็น3อันดับเลยนะคะมาจากบ้านดูมันดีหมดเลยถือว่าราชดมาก
3: ทำดีนะคอนเสิร์ตเขาทำดี
1: ทำเธอแสงสีเสียงคืออลังการมากแบบว่าลดเลยอ่ะนึกว่าไปดูคอนเสิร์ตต่างประเทศ
3: ใช
1: ่ออกมาลดสุดๆนะฮะแสดงความยินดีกับน้องๆบ้านดูมันดีทุกคนด้วยนะ
3: ค่ะน่ารักมาก
2: พูดถึงเมอริลสตรีทหน่อยนึงเดวิดแวร์พราด้า
1: อ่าฮะ
2: เธอรู้ไหม
3: ทำไมอ่ะ
2: ตอนที่ติดต่อมาเดวิดแวร์พราด้า
3: เออ
2: นางปฏิเสธนะ
1: หรอ
2: นางจะไม่เล่น
3: เพราะว่าอะไรตอนแรก
2: แต่จริงแล้วว่านางจะไม่ใช่ไม่เล่นหรอก
1: นางดึงเชงหรอ
3: ดึงเชงหรอ
2: จะขอเพิ่มค่าตัว
1: อ่า
3: เรื่องอันนี้เรื่องจริงหรอ
2: เรื่องจริง
3: เรื่องจริงหรอนางเนี่ยขอเพิ่มค่าตัว
2: เคยปฏิเสธบทใน The Devil Wears Prada เพื่อเรียกค่าตัวเป็น2เท่านี่เธอ
3: แต่จริงก็ต้องเป็นมอริสสตีฟนั่นแหละ
2: ใช่
3: เออคาแรคเตอร์คือใช่เลยอ่ะ
2: เธอคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากเธอควรจะได้รับค่าตัวที่เหมาะสมกับกระแสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตฉันรู้เลยว่าหนังจะเป็นตำนานแน่นอนฉันอ่านบทละบทจีมากๆพวกเขาก็โทรมาแล้วก็เสนอค่าตัวฉันก็เลยตอบไปว่าไม่หรอกฉันจะไม่แสดงฉันอยากรู้ว่าพวกเขาจะเพิ่มค่าตัวให้ฉันอีกเป็น2เท่าตามที่ฉันขอหรือเปล่าและพวกเขาก็ตกลงเลยทันทีนี่เมอริลสตรีปบอกว่าอะไรฉันน่ะ56แล้วนะกว่าจะเรียนรู้ว่าตัวเองทำแบบนี้ได้คือเรื่องการต่อรองค่าตัวก็นานขนาดนี้เลยแต่ฉันมั่นใจเลยว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นปรากฏการณ์แน่ๆและฉันก็รู้สึกว่าพวกเขาต้องการฉันด้วยแต่ถ้าพวกเขาไม่อยากให้ฉันแสดงฉันก็โอเคนะเพราะฉันก็แก่แล้วล่ะ56ก็พร้อมจะเกษียณละแน่แต่ตอนเนี้ยรายได้ทั่วโลกอ่ะ180ยัง
4: ภาค2ใช่ไหมคะ
2: ภาค2เหมือน
3: แต่ภาค2อ่ะคนอยาก
1: พูดถึงเยอะ
3: พูดถึงเยอะเป็นแบบมันไวรัลนะ
2: แก20ปี
3: หลายคนคิดถ
2: ึ
3: ง
1: เพราะทุกคนออกมาทำแบบทำคลิปต่างๆอ่ะ
3: 234ล้านเหรียญสหรัฐแล้ว
2: อุ้ย 8,000 ล้านเธอ
3: ลดปะล่ะ
2: ทั่วโลกอ่ะ
1: ก็ให้นางขึ้นราคาเถอะค่าตัว
3: ก็สมควรต้องขึ้นราคาแหละ
1: ถูกไหมล่ะ
3: รายได้ในอเมริกาก็77ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: แต่ถ้าฉันเป็นมอริสสตรีปนะ
1: เออ
2: ฉันขอค่าตัวเท่าเดิมแต่ฉันขอส่วนแบ่งได้ไหมล่ะ
3: ได้ส่วนแบ่งคุ้ม
2: ส่วนแบ่งภาพยนตร์น่ะ
3: คุ้มนะ
2: ดาราบางคนเขาไม่เอาค่าตัวนะ
3: เ
2: ขาเอาส่วนแบ่งนะ
1: แต่อัน
2: เขาเอาเป็นเปอร์เซ็นต
1: ์แต่ต้องมั่นใจมากๆเลยนะ
3: ต้องสักเซสนะคือถ้าไม่สัก
1: เซสเอาอยู่
3: ไ
1: ม่ได้เธอ
3: ก็แย่เลยอ่ะ
1: ฉันขอไม่เอาค่าตัวฉันขอส่วนแบ่งแต่เขาไม่เอาเรื่องสับปะรีบคงน่ะ
2: แป๊กเลย
1: นั่นไงล่ะนั่นล่ะเราก็เอาค่าตัวไปก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไง
3: แต่อันนั้นน่าแป๊กจริงนะ
2: แป๊กเลย
3: มันแบบมันเขาตัดร้องดีนะเขาร้องเพลงดีนะ
2: แต่ฉันก็ไม่ติดที่คนนั้นจะบอกว่าไม่ติดไหมก็
3: ฉันติด
2: ไม่มันมีเรื่องอื่นอีกในหนังเว้ยที่มันทำให้หนังไม่ทำเงิน
3: อ
2: ะ
3: เอออ่ะ
2: นักแสดงเป็นแค่หนึ่งปัจจัย
3: อ่าถูกต้อง
2: เข้าใจป่ะ
3: มันไม่น่าดูอ่ะอันนี้จากความเห็นส่วนตัว
2: สีเสริมชุดเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยมัน
3: ชุด
2: มันไม่เลิศอ่ะ
3: ดูแล้วแบบมันขัดใจอ่ะ
2: หม่นหมองอ่ะ
3: เออใช้คำว่าหม่นหมอง
1: เด็กๆช็อกเลยอ่ะเธอ
2: แกแล้วภาพเพิ่มหม่นไปหมด
1: เธอมันมีอีกช็อตหนึ่งที่โผล่ไปจากหนาแล้วเป็นเงาอ่ะเหมือนเอเลี่ยน
2: ใช่แล้วผมเด็ดบล็อกอ่ะ
1: ใช่เธอจริงๆมันจะมีฉากนึงอ่ะ
2: ไม่แต่แกฟังนะ
3: เนี่ย
2: แกฟังฉันพูดนะถ้าแสงสดๆอ่ะ ทุกอย่างจะดีขึ้นอีก 50%
3: แสงนี่ว่าแสงใช่ไหม
1: แสงมันต้องไม่หม่นหมองเนาะ
2: อันนี้มันหม่นหมองมันอึมครึม
1: มันมืดไปนิดน่ะ
2: ใช่เนี่ยเธอลองคิดนะถ้าฟ้าสดสดส้มสดสดเหลืองสดสดอ่ะ
3: จะสวย
2: จะสวยแล้วเด็กมันจะตื่นเต้น
1: เด็กมันต้องการความสีสัน
2: ใช่
1: เด็กมันต้องการความสดใสสีสันเพราะเด็กๆดูการ์ตูนน่ะเธอ
3: เน
1: ี่
3: ยเนี่ยสีมันหม่น
1: เธอเข้าใจป่ะผมแดงอย่างเงี้ยเธอแอเรียลมันผมแดงอ่ะ
3: เออจริง
1: เด็กๆก็ต้องคิดใจว้ายแม่หนูอยากไปอยู่แอเรียลพอเปิดมาเซบาทรีฟโคฮะ
2: เอาจริงๆอ่ะ
1: แอเรียลอยู่ไหนอ่ะ
2: เขาไม่ได้แย่นะแต่แค่หนึ่งสีของการดีไซน์อ่ะเธอลองคิดดีถ้าเกิดหน้าแบบเนี้ยแต่ว่าสีจัดๆให้ดูเป็นการ์ตูน
3: อ
2: ่ะ
3: ไม่แล้วผมอ่ะสมมติถ้าผมแดงอ่ะจริงๆ
2: ใช่ก็หน้าก็ขึ้นเลย
3: นี่ว่าการกรูมมิ่งเขาอ่ะยังไม่ได้
1: แล้วสีสดๆอ่ะแล้วผมแดงไปเลยเหมือนในการ์ตูนอ่ะ
2: ใช่
1: เข้าใจปะ
2: แล้วภาพอ่ะต้องซื้อเบาหน่อยต้องซื้อเบาไฟหน่อยไม่ใช่ว่าให้มันย้อนส่งย้อนแสงอึมครึมไปหมด
3: น
2: ี่
3: ว่าเด็กรู้สึกอ่ะนี่ว่าเป็นการจัดไฟสไตล์แบบยุโรปอ่ะนี่เป็นคนไม่ชอบดูหนังฝั่งยุโรปเพราะว่ามันมืดตลอดเวลาดูแล้วอึดอัดฉันรู้สึกว่ามันมืดน่ะ
2: มันมืด
3: ไป
1: แล้วตอนที่แบบแอเรียลไปกับสติปเจ้าชายที่แบบจมน้ำตื่นขึ้นมาให้พูดคำว่าเจ้าหิวข้าวบ
2: ่ให้กระซิบคำว่าอีกคำแก้วมันเป็นงู
3: ถ้าเกิดทำใหม่อันนี้ว่าเขาคงได้บทเรียนแล้ว
2: ใช่
3: ฉันว่าเขาได้บทเรียนละ
1: มันได้บทเรียนเยอะแล้วล่ะ
3: เ
1: ขาใส่ปลาตั้งแต่กี่เรื่องแล้ววะ
3: เออได้บทเรียนละดิสนีย์คงได้บทเรียน
1: สโนไวท์อีกเรื่องนึง
2: ใช่
3: สโนไวท์ก็จริงๆก็ไม่ควรใช้
2: ฉันว่าสโนไวท์หนักกว่าอีก
3: เออสโนไวท์หนักกว่าเพราะว่าอันเนี้ยมันตีความได้แอเรียลมันตีความได้เนื้อออกปะแต่สโนไวท์ชื่อก็บอกว่า
1: สโนไวท
3: ์ผิวขาวดังสโน
1: มันเหมือนหิมะอะเธอเข้าใจป่ะ
2: ผิวขาวเยี่ยงหิมะ
3: เออ
1: มันชื่อว่า
3: สโนไวท
1: ์แล้วเปิดมาก็คือแบบว่า
3: เนี่ย
1: คือเราคือนักแสดงเขาเก่งนะเธอ
3: แต่นักแสดงเขาเก่ง
1: มันผิดตรงที่คนเลือกแคสนั่นแหละมันไม่ได้ผิดที่นักแสดงเพราะนักแสดงเขาก็มาแคสตามปกติเธอเข้าใจปะ
3: ใช่สโนไวท์อ่ะเธอ
2: นะค่ะ
1: เด็กๆนะก็ต้องแบบว่าผิวขาวดังหิมะเธอเข้าใจปะ
2: ก็ต้องเป็นบทเรียนให้ดิสนีย์แล้วค่ะ
1: ดิสนีย์ก็คือจะมาทำเอาแบบว่าหนังอาร์ตไม่ได้ลูกอันนี้มันหนังการ์ตูนสำหรับครอบครัวสำหรับเด็กเนาะสำหรับเราจินตนาการ
2: แล้วสีเนี่ยเป็นอะไร
1: คือจริง
2: มันจะหม่นไปใหม่มันจะสดไม่ได้เลยเหรอ
3: เออเพราะอะไร
2: มันจะสีเคลียร์ๆหน่อยไม่ได้เหรอ
3: เออเพราะอะไรอ่ะแปลก
1: แล้วนางกลับมาแล้วนางกลับมาอีกเรื่องนึงอ่ะของดิสนีย์ที่กลับมาทวงบัลลังก์ได้อีกเรื่องนึงคือเรื่องล่าสุดคือเรื่องอะไรนะ
2: เออล่าสุดเรื่องอะไรนะ
1: เรื่องที่นางกลับมาเออรู้กลับมาเป็นแนวชีวิตจริงแล้ว
2: ชีวิตปกติอ่ะ
1: เออ
3: เรื่องอะไร
2: ดิสนีย์ล่าสุดเรื่องอะไรนะพี่กวง
3: นักแสดงคนนี้ชื่ออะไรอ่ะ
1: ล่าสุดอ่ะดิสนีย์ล่าสุดเลยที่แบบกลับมากู้หน้าเลยอ่ะ
3: เรื่องอะไร
2: ใครรู้บอกที
3: หรือเป็นภาพยนตร์
1: เป็นการ์ตูนนี่แหละเอามาทำใหม
3: ่หรอ
1: ดูสิ
2: ล่าสุดเลยอ่ะการ์ตูนดิสนีย์อ่ะ
1: กลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะกลับมากู้หน้าได้กลับมาทวงบัลลังก์ได้เลยอ่ะ
2: Lilo and Stitch ไม่ใช่
1: ไอที่มันเป็นกลางน้ำอ่ะใช่ป่ะ
4: Moana
2: ไม่ใช่ Moana
3: อะไรอ่ะเรื่องอะไร
1: เรื่องอะไรวะล่าสุดอ่ะที่นางกลับมา
3: ไม่รู้อันนี้ไม่รู้มูฟาตา
2: ไม่ใช่
1: เออลีโร่สติปป้าพี่เออใช่
2: ลีโร่แอนด์สตี
1: ชใช่ที่แบบว่าแคสตรงเลย
2: แคสตรง
1: แคสตรง
4: ลา
1: พัน
4: เซล
1: ลาพันเซลยังไม่ออน
3: แอร
2: ์ลาพันเซลยังไม่มาลาพันเซลแค่ประกาศหลายชื่อ
1: ลีโร่แอนด์สติปถูกแล้วที่มีเด็กชาวเผ่าอ่ะที่อย่างเหมือนแคสเลยอ่ะแล้วกลับมาทำรายได้สูงสุดอ่ะ
2: ลีโร่แอนด์สตีชดีมากเรื่องเนี้ย
1: แล้วกับเด็กชาวผงชาวเผ่าหน้าเหมือนเลยอ่ะ
2: แล้วฉันร้องไห้เหมือนคนบ้านดูลีโร่แอนด์สตีชฉันร้องไห้
3: นี่
1: แหละนี่แหละเนี่ยที่กลับมาเด็กชาวเผ่าชาวเผ่าหน้าเหมือนในการ์ตูนเลยอ่ะนี่น้องหน้าเหมือนไหมล่ะ
3: เออเหมือนว่ะ
1: เออ
3: เหมือน
2: เนี่ยแล้วใหญ่สตีชอ่ะก็คือ
3: ด
2: ี
1: เห็นป่ะ
2: พี่ป๋อมแปมรุ่นเล่นเนี่ย
3: เหม
2: ือ
3: นพี่ป๋อมแปม
2: ใช
1: ่เห็นป่ะน้องเหมือนไหม
3: เออเหมือน
1: แคสเหมือนเลยอ่ะ
3: ใช่เหมือนเลย
1: เนี่ย
3: เอ๊ะฉันพลาดได้ยังไงอันนี้ฉันไม่ได้ดูหรือฉันดูจำไม่ได้
2: แกแล้วสนุกมากด้วยอ่ะแล้วฉันร้อง
1: เนี่ยเธอดูเด็กดีเหมือนปะ
2: หนักมาก
1: นี่แหละเนี่ยแล้วแคสว่าเอออันเนี้ยกลับมากู้เขาบอกว่ากลับมารายได้ทีแรกกลับมา เหมือนกู้หน้าทุกเรื่องที่ผ่านมาหมดเลยอ่ะก็เลิศอยู่เธอ
3: เอออันนี้เลิศ
1: จะได้ไม่ต้องแบบว่ารู้แล้วไงว่าเป็นแนวนั้นไม่ได้แล้วคือมันดึงดันมันดึงดันไปสองเรื่องแล้วว่า
3: ก็ต้องกลับมาปกติได้แล้วอ่ะก็ทำเงินนะคะ
2: ใช่
3: 1,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
2: ถูกต้อง
1: จบจบเลย
2: 1,000ล้านดอลลาร์นะ
3: ใช่
2: เท่ากับ 30,000
3: ใช
2: ่ 30,000 ล้าน
3: สมมุติถ้านักแสดง
2: ล้านบาท
3: ได้ส่วนแบ่งก็คือเกษียณอายุการทำงานได้เลย
2: พอแล้วไม่เอาแล้ว
1: ยิ่งกว่าถูกลอตโต้อีก
3: ใช่ถูกต้องถ้าได้ส่วนแบ่งอะไรประมาณนี้
1: อยากดูปลาบู่ทองค่ะรอพิงกี้กลับมาเล่นอีกรอบลูก ตอนนี้พิงกี้ต้องเล่นเป็นแม่แล้วนะ
3: เออทำไมช่วงนี้ดีเจหลักไม่ลากันเลย
2: ให้หลักไปไหนอ่ะ
1: เอออยู่เนี้ย
3: ยายเซเลบบาร์
1: บาร์ก็
3: ทำไมล่ะ
1: มันยังไม่ใช่ช่วงเทศกาลน่ะ
3: เออ
1: เขาใส่ปลาก็ต้องมาทำงานตอนเช้าว่ะ
3: เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องอันนี้ให้ฟังเรื่องกูรูเช็ค
1: เออ
3: มันเป็นดราม่า
2: เออทำไมหยอดทำไมหยอดทำไมหยอด
3: เราไปเบรกกันก่อนนะจะได้กลับมายาวๆเพรา
1: ะเรื่องนี้ยาวแน่นอน
2: ได้ได้ได้
3: แ
5: ฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
1: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
2: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
3: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
4: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
2: แม่เล่าเรื่องนี้หน่อยสิ
3: เดี๋ยวจะเล่าดราม่าโปรตีนตกฉลากให้คือช่วงนี้ในบรรดาแบบเขาเรียกว่าครีเอเตอร์สายสุขภาพอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบทำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเอาโปรตีนแต่ละแบรนด์เอาไปตรวจอะไรประมาณนี้นะคะล่าสุดจุดเริ่มต้นเนี่ยที่มันมีดราม่าที่ฟิตเวย์แบรนด์ฟิตเวย์เขาก็จะไปฟ้องอินฟลูอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเนื่องจากว่ามันมีคลิปหนึ่งชื่ออินฟลูชื่อดิวดุดเนี่ยจะเป็นอินฟลูสายสุขภาพเขาก็จะเอาโปรตีนมาข้างหน้าประมาณ5แบรนด์แล้วบอกว่าตอนนี้กำลังส่งตรวจนะมีแบรนด์1 2 3 4 5เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผลตรวจจะออกอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมาบอกว่าผลตรวจเป็นอะไรยังไงบ้างเป็นโปรตีนตกฉลากหรือเปล่าหรือยังไงสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ผลตรวจยังไม่ออกนะต้องรออีกประมาณ10วันนะคะหลังจากนั้นกูรูเช็คก็จะเป็นอีก1ช่องกูรูเช็คเนี่ยเขาก็เลยเอาคลิปของดิวดุดเนี่ยมาแล้วก็มาทำแบบเธอเห็นไหมเอาคลิปแล้วก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมในติ๊กต็อก
2: เป็นแบ็กกราวด์ข้างหลัง
3: เอามาเป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังซึ่งแบ็กกราวด์ข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันมีเอาอีกแล้วมีโปรตีนแบบว่าตกฉลากอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยในกูรูเช็คเนี่ยพูดประมาณนี้เอาภาพของดิวดุดมาใช่ไหมแล้วก็ข้างหลังอ่ะมันจะเห็นแบรนด์ฟิตเวย
2: ์
3: ชัดเจนมากแบบนี้นะคะทำให้คนเนี่ย
2: เข้าใจผิด
3: แบบในคำพูดเขาเหมือนประมาณว่าเนี่ยมีอีกแล้วโปรตีนตกฉลากคนก็เลยเข้าใจผิดว่าเป็นโปรตีนแบรนด์ฟิตเวย
4: ์แบมมาหรอ
3: มันชื่อว่าฟิตเวย์
4: ใช่ไหม
3: เออ
4: แบมใช่ไหมแบมของฟิตเวย์
3: เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าผู้บริหารเนี่ยหลังจากนั้นน่ะคนก็เลยแบบคอมเมนต์เยอะมากบอกว่าอ๋อตกลงแบรนด์นี้ตกฉลากหรอหรืออะไรยังไงเจ้าของแบรนด์ชื่อคุณแดนนี่เนี่ยเป็นผู้บริหารฟิตเวย์เขาก็บอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะต้องการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นคลิกเบตแบบนี้ไม่ได้แบรนด์เขาเสียหายเขาเลยฟ้อง
2: เลย
3: ฟ้องกูรูเช็คฟ้องกูรูเช็คหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณหม่องกูรูเช็คเนี่ยก็เลยออกมาทำคลิปขอโทษนะคะบอกว่าขอโทษที่ไม่เกิดความเข้าใจผิดคลิปเนี่ยต้องการออกมาเตือนคนกำลังกินโปรตีนยี่ห้อที่ตกฉลากอยู่แล้วก็คุณหม่องเนี่ยเขาก็ระบุนะคะบอกว่าภายในแบบคือด้วยความที่ไอ้คลิปเนี้ยมันเห็นเนี่ยแบรนด์เขาว่าแบรนด์ฟิตเวย์ภายใน5วินาทีแรกหม่องก็เลยพูดประมาณว่าไอ้5ยี่ห้อที่อยู่ในคลิปเนี่ยไม่ใช่ยี่ห้อซีเครตที่ตรวจแล้วตกฉลากนะเขาอธิบายแบบนี
2: ้
3: ไม่ใช่โปรตีนที่แบบ
2: เขาพูด
3: เขาพูดประมาณนี้แต่เขาก็ออกมาขอโทษที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นอะไรประมาณน
2: ี้เขาจะกันผิดอะไรเ
3: งี้ยแต่คุณแดนนี่บอกว่าการขอโทษอ่ะดูเป็นการขอโทษแบบไม่ได้เต็มที
2: ่
3: เอาไปภาษาบ้านขอโทษแบบไม่ได้เต็มที่ก็เลยจะยังไงอ่ะแบบขอโทษแบบไม่ได้จริงใจ
2: อ่
3: ะประมาณนี้ยังไงก็จะยื่นเรื่องฟ้องกูรูเช็คนะคะเนี่ยตอนนี้ก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่มีการโต้เถียงกันว่าตกลงเนี่ยทำคอนเทนต์แบบนี้มันได้หรอหรืออะไรอินฟูหลายๆคนก็เลยออกมาบอกว่าเดี๋ยวนี้การทำคอนเทนต์สายสุขภาพแบบนี้มีแบบนี้เยอะมากประมาณนี้แต่เราอะนี่เป็นคนแบบชอบดูนะเพราะว่าเราอะเป็นคนชอบดูพวกอาหารเสริมต่างๆหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเช็คกับรายการนี้กูรูเช็คเนี่ยแหละว่าแบบตกลงเนี่ยมันได้ไหมเขาจะส่งผลแล็บอะแต่ละแบรนด์อะสุ่มตรวจด้วยตัวเองด้วยเงินตัวเองนะ
4: ไม่แต่ฉันน่ะไม่ชอบคนที่เอาคลิปคนอื่นแล้วก็มาทำแบบเนี้ย
3: โอเคเพราะว่ามันสร้างความคือตัดจริงๆอะอันเนี้ย
4: คือฉันน่ะรู้สึกว่าม
3: ันไม่ควร
4: คนทำอะเขาทำอุตส่าห์ทำอ่ะแต่คุณแค่มาเล่าในสิ่งที่เขาทำอ
3: ี
4: กรอบนึง
3: แต่ว่าที่ผ่านมากูรูเช็คอะด้วยความที่นี่ดูคลิปเขาตลอด
4: เขาทำคลิปแบบนี้ตลอด
3: ไหมเขา
4: ทำคลิปเองบ้างไหม
3: ทำคลิปเองที่ผ่านมาคลิปเนี้ยเขาเพิ่งมาทำแบบนี้ที่ผ่านมาสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันสองคนนี
4: ้ดิวดุดเนี่ยหรอ
3: ดิวดุดกับคุณหม่องเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็เขาคอนเทนต์เขาก็คือว่าต้องการให้วงการอาหารเสริมบ้านเราอะพัฒนาโดยการที่ไออะไรอาหารเสริมที่มันดังทั้งหลายใน TikTok อะหรือในแพลตฟอร์มออนไลน์อะเขาจะส่งแล็บด้วยเงินตัวเองซื้อสินค้ามาด้วยตัวเองแล้วก็ส่งแล็บด้วยเงินตัวเองและออกมาบอกเลยว่าตามเคมหน้ากล่องไหมอันนี้คือคอนเทนต์เขานี่ก็เลยชอบดูว่าแบบเอ้ยอาหารที่เรากินอยู่อ่ะอาหารเสริมที่เรากินอยู่อ่ะมันได้คุณภาพหรือเปล่าหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ครั้งเนี้ยด้วยความที่เขาเลยเอาคลิปเพื่อนเขามาบอกว่าเอาอีกแล้วมีโปรตีนที่ตกฉลากอีกแล้วแต่ในคำอธิบายขอโทษอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับ5แบรนด์นี้แต่มันจะมีแบรนด์ซีเครตเดี๋ยวกำลังจะออกมาเปิดเผยเร็วๆนี้
4: อ้าวแล้วเอาภาพเขาม
3: าใช่ไงอันนี้แหละทางฟิตเวย์เขาก็เลยไม่ยอมเขาบอกว่าเขาว่าเสียหายเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่ทางกูรูเช็คเนี่ยก็ออกมาขอโทษแบบไม่ได้จริงใจขอโทษแบบไม่ได้จริงใจยังไงอ่ะจะฟ้องค่าเสียหายพร้อมกับดอกเบี้ย 15% ต่อปีคุณแดนนี่บอกว่าคุณหม่องเนี่ยชี้ให้เห็นเลยว่าการเตือนภัยเนี่ยเรื่องโปรตีนตกฉลากเนี่ยทำให้และการเอาภาพสินค้าของฟิตเวย์มาเป็นพื้นหลักเนี่ย5วินาทีแรกอ่ะคนสับสน
4: สับสนจริง
3: มีผลต่อแบรนด์เขาต้องยอมรับว่าฟิตเวย์เป็นแบรนด์ที่ขายโปรตีนมานานมากแล้วคนที่กินโปรตีนกินเยอะมาก
4: ใช่
3: กินเยอะมากจริงๆเสร็จแล้วทางกูรูเช็คเนี่ยเขาก็เลยมีการออกมาโพสต์นะคะชี้แจงตัวทางกูรูเช็คเองเขาออกมาโพสต์บอกว่าเขาอ่ะไม่ได้มีเจตนาทำให้ฟิตเวย์เสียหายเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพที่เห็นในต้นคลิปนะคะที่เป็นการอ้าวอ้างถึงพี่ดิวยอมรับว่าต่อไปนี้หลังจากนี้จะทำงานให้รอบคอบในการนำเสนอข้อมูลให้มากขึ้นแล้วก็มีการขอโทษพี่ดิวเนี่ยเป็นการส่วนตัวแล้วคุณหม่องชี้แจงแบบนี้นะคะ
4: เรื่องราวคือกูรูเช็คพอคุณแดนนี่ออกมาใช่ไห
3: ม
4: กูรูเช็คทำคลิปขอโทษ
3: ใช่
4: ครูแดนนี่บอกว่าไม่จริงใจ
3: เออเขาก็เลยไล่ยาวอีกครั้ง
4: กูรูเช็คก็เลยไล่ยาวอีกทีนึงแต่คุณแดนนี่ก็ยังไม่ยอมอีก
3: ก็สุดท้ายเธอรู้ป่ะ
4: ก็เลยเรียกเงินใช่ไหม
3: เขาว่าเขียนเขาไม่ได้ให้ทนายเขียนคำร้องนะเขาเขียนเอง
4: คุณแดนนี่เหรอ
3: คุณแดนนี่เขียนเอง
0: เ
3: ข
0: ีย
3: น
0: คำร้อง
3: เจ้าของฟิตเวย์เขียนเองแล้วเขาว่าฟ้องแล้วเขาบอกว่าฟิตเวย์เนี่ยมีผลแลบเนี่ยเยอะที่สุดในบรรดาแบรนด์ที่มีแล้วทุกล็อตมีผลแลบแล้วเขามีผลแลบประมาณแบบ400กว่าใบอ่ะผลแลบเขาก็บอกเขามั่นใจแบรนด์ในประเทศไทยอ่ะเขามีผลแลบเยอะสุดตรวจทุกอย่างเออเขาบอกว่าจะมาเคลมว่าแบบโปรตีนตกฉลากไม่ได้เขาม
0: ั่
3: นใจ
0: แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะเธอที่ไม่อ่านอ่ะเห็นแค่รูปอ่ะก็
3: ต
0: ี
3: ความได้ตีความได
0: ้มันก็เราก็ต้องเข้าใจคุณแดนนี่เพราะว่าเขาทำผลิตภัณฑ์มาด้วยความจริงใจและเต็มที่อ่ะ5วิแรกมันเห็นผู้คนมาบางคนไม่อ่านนะ
3: ใช่ฉันอ่านในคอมเมนต์น่ะแบรนด์เขาเสียหายจริงนะ
4: แล้วประเด็นคือมันน่าแปลกที่ต้นคลิปอ่ะคุณแดนนี่ไม่ฟ้องนะแต่ของกูรูเช็คที่ไปเอาคลิปคนอื่นมาอยู่ด้านหลังแล้วก็เล่าอีกทีนึงฟ้องนั่นแสดงว่าแมสเสจที่คุณสื่อสารน่ะมันทำให้คนเข้าใจผิดจริง
3: ๆ อันนี้ดูฉันก็ตกใจตอนแรกตกใจแต่ต้นคลิปน่ะสรุปแล้วว่าคุณ
0: ดิว
3: นะเขาออกมาบอกว่าผลตรวจน่ะของแบรนด์4แบรนด์เนี้ยออกมาแล้วเหลือแต่ฟิตเวย์ยังไม่ออกผลมันจะเลทเพราะว่าตอนนี้แบบอาจจะเป็นเรื่องของตารางการตรวจสอบจากผลแล็บตอนนี้ออกมา4แบรนด์แล้วก็ส่วนของฟิตเวย์เดี๋ยวเขาจะออกมาอีกทีอาทิตย์หน้าอีก7วันถึงจะได้ผลนะคะผลแลบออกมาของฟิตเวย์ช้าสุด
4: แต่ฟิตเวย์เขาก็มั่นใจไงเพราะเขาก็ตรวจแลบเขาเหมือนกัน
3: ประมาณมี400ผลแลบอ่ะ
0: คือคนที
3: ่ตรวจทุก
0: คนที่ทำ
3: ทุกล็อตนะ
0: คุณแดนนี่เขาก็เป็นจิมฟิตเนสด้วย
3: แล้วจะบอกว่า
0: เขาก็ไม่เอามาแล
3: บเป็นแบรนด์เดียวนะที่มีผลแลบย้อนหลังไป13ปี
0: เห็นไหมล่ะ
3: ย้อนหลังคือหมายความว่าตรวจทุกล็อตเลยอ่ะเพราะว่าแบรนด์อ่ะส่วนใหญ่จะตรวจแค่ล็อตแรกเนาะในการขออย.
4: อันนี้คือตรวจทุกล็อต
3: ใช่แต่อันเนี้ยเขามีผลแลบ400กว่าผลแลบอ่ะ
4: ก็แสดงว่าเขา
3: ตรวจทุกล็อต
4: และแสดงว่าเขาก็คือใส่ใจผู้บริโภค
3: ใส่ใจเออประมาณเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบรนด์เขาเสียหายแบบนี้เขาไม่ยอมอะไรประมาณนี้
4: เขาก็เลยเรียกเงิน3ล้าน2
3: เนี่ยแล้วก็ดอกเบี้ยอีก 15% ต่อปี
4: เราให้รีบโอนเงินให้ใช่ไหม
3: ใช่เขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นจดหมายจากทางฟิตเวย์เลยนะบอกว่าเรียกค่าเสียหายนะ3ล้าน2คลิปคุณหม่องเนี่ยที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าฟิตเวย์เป็นโปรตีนตกฉลากเนี่ยนะซึ่งเขาจะให้โอนเงินเนี่ยมีกำหนดเวลานะคือจดหมายเนี่ยไม่แน่ใจออกวันไหนวันนั้นวันเสาร์หรืออะไรเนี่ยมาประมาณเนี้ยให้โอนวันรุ่งขึ้นก่อน 6:00 น.
0: ทั้งหมดเลยเหรอ3ล้าน2ต่อไปเนี่ย
5: มาโพสเมื่อวานนี
4: ้ออกโพสเมื่อวานก็คือวันเนี้ย
3: ก็คือวันเนี้ย
0: ต้องจ่ายเงิน
4: วันเนี้ยก่อน 6:00 น.ต้องจ่ายเงิน
3: เนี่ย
4: ถ้าไม่จ่ายจะฟ้อง
3: ใช่
4: ซึ่งฟ้องเรียกค่าเสียหายอะไรมากกว่านี้นะ
3: แล้ว3ล้าน2เนี่ยผมไม่ได้เอาไว้คนเดียวนะผมจะแจกคืนลูกค้าฟิตเวททั้งหมดคนจริง
0: เพราะว่าเขาก็มั่นใจว่าของเขาดีไง
3: ถ้า3ล้าน2ได้เงินมาเขาจะไม่เก็บเข้าบริษัทเขาจะแจกคือลูกค้าฟิตเวททั้งหมดในรูปแบบของฟรีบี้คือเสื้อกระเป๋าถุงมือเข็มขัดสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อระหว่างวันอะไรประมาณนี
4: ้ก็คือจะเอาเงินไปแปรรูปเป็นของแล้วก็ของให้ลูกค้า
3: เออ
0: ผลิตของให้ลูกค้า
3: ไอ้3ล้าน2ก็จะเป็นเงินในส่งเสริมกิจ การตลาด
0: เออส่งเสริมการตลาดไป
3: ประมาณนี
0: ้เป็นทำพวกของพรีเมียมเสื้อกระเป๋ารองเท้าอะไรให้ลูกค้าไป
3: ถ้าเกิดคุณมองกูรูเช็คไม่โอเคก็เจอกันที่ศาลประเมินมูลค่าทรัพย์สินในลิสต์นะคะแล้วก็จะมีการขึ้นสืบพยานต่างๆอะไรประมาณนี้แล้วว่าความเสียหายเท่าไหร่ยังไงบ้าง
4: อ้าวยกตัวอย่างง่ายๆยอดขายเขาว่า
3: เยอะจริง
4: ที่กระทบไปอ่ะ
3: เยอะจริง
0: เท่าไหร่อ
4: ่
0: ะ
4: เท่าไหร
3: ่เพราะเขาของยอมรับว่าของเขาแบรนด์ใหญ
0: ่แบรนด์ใหญ่
3: คือ
0: ก็ดูเจ้าของก็ดูเจ้าของแบรนด์สิดูหุ่นเจ้าของแบรนด์
3: คนออกกำลังกายทุกคนสายออกกำลังกายทุกคน
0: อ่ะไม่ต้องเลยเธอเทรนเนอร์ชั้นแนะนำยี่ห้อนี
3: ้ใช่ป่ะล่ะ
0: เทรนเนอร์บอกว่ากินแบบนี้ครับ
3: แล้วใส่ออกกำลังกาย
0: แล้วเขามีโปรตีนหลายแบบด้วยนะไอโซเลตนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเขามีในแต่ละคนบางคนอยากจะแบบเพิ่มกล้าบางคนอยากจะผอมขึ้นเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
3: อันนี้ก็คือสายออกกำลังกาย
0: ใช
4: ่คุณแดนนี่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผมกับคุณหม่องนะแต่เป็นคุณหม่องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของฟิตเวททุกคน
3: เนี่ยเขาก็เลยแบบแต่คือแดนนี่เขาเป็นคนจริง
0: เขาเขียนเองเลยเธอ
3: แดนนี่
0: เธอต้องเข้าไปดูเขาอะ
3: เขียนคำร้องอะแกเขาบอกเขาไม่ได้จบนิติศาสตร์นะแต่เขาเคยฟ้องมีเคสอะไรแบบเนี้ยเขาเคยฟ้องเขาเขียนคำร้องเองแต่ว่าทนายก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดว่าแพ้หรือชนะผมไม่มีส่วนนะบอกเขายอมที่ผ่านมาเขาทำมาแล้วหลายเคสเขียนคำร้อง
0: ฉันว่าเขาก็มั่นใจในตัวของเขาเอง
3: เขียนคำร้องเองอะแกคิดดูคนจริงปะล่ะคนจริงแล้วไม่ได้จบนิติศาสตร์มาด้วยอ่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าตอนแรกทนายไม่ยอมแต่ถ้าเกิดทนายเขาบอกว่าผลแพ้ชนะผมรับผิดชอบเอง
4: ทนายไม่ยอมเพราะกลัวแพ้อย่างเงี้ยหรอ
0: บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับผิดชอบเอง
3: วิชาชีพเขาเนาะทนายเขาก็ต้องรู้วิธีการเขียนคำร้องว่าแบบเขียนยังไงอะไรยังไงแต่เขาเขียนเอง
0: คุณผู้ฟังส่งมาบอกหน่อยไหมเป็นลูกค้าฟิตเวย์แจ้งเคปุ๊บส่งอันใหม่มาเลยเนี่ยแจ้งเคปส่งของใหม่มาให้ตลอดค่ะถ้าเกิดมันมีปัญหาน
3: ี่ยายสเลปบาร์ร้านเดียวที่มั่นใจดาด้าพาช็อป
4: แต่ไม่เคยซื้อนะ
3: โอ๊ยนั่งเป็นลูกค้าจ
4: ้ะอ๋อหรอ
0: ขอโทษค่ะ
3: ซื้อบ่อย
0: ฉันพูดเลยใครจะเป็นลูกค้าฉันคือลูกค้าที่ดีที่สุด
3: ในบุกโกก็มาซื้อบ่อย
0: ฉันคือกดซื้อแบบไม่คิดเลยอ๋อลดราคาได้ของแถมเหรอแล้วฉันมีอะไรบ้างไปเช็คเจ้าอื่นก่อนอุ้ย 1,800 ของดาด้า600เอาของดาด้ากูเว้ยแล้วกูมาบอกหน้าไหลเลย
4: ก็มันจะไม่600ได้ไงของปลอม
0: อ้าวแล้วส่งเร็วนี่ก็ส่งของปลอมหมดเนี่ยแล้วไงป่ะงงมากคือเขาได้มาพอจ่ายเงินปุ๊บไงป่ะจัดส่งแล้วค่ะเหมือนแบบแม่กูคิดว่ากูจะยกเลิกได้อ่ะเข้าใจป่ะ
3: พนักงานรอปิ้นเลย
0: เข้าใจป
3: ่
0: ะฉันส่งช้าแบบอดหนุนแล้วนะอะไรเงี้ยแป๊บเดียวเฮ้อมันติ๊กต็อกมันก็เด้งขึ้นมามีการจัดส่งแล้วค่ะแล้วไงป่ะหา
3: ไม่แต่ร้านฉันก็ชมว่าส่งของเร็วมาก
0: แล้วก็ถึง
4: แต่จริงแต่จริง
0: ฉันงงว่าได้ไหมวะจะส่งแล้วค่ะกูฮะไม่ให้โอกาสแล้วฉันนะ
3: เดี๋ยวกลัวลูกค้าแคนเซิล
0: แล้วฉันเป็นคนไปเช็คแล้วฉันเป็นคนไปเช็คด้วยนะ
3: เดี๋ยวกลัวลูกค้าแคนเซิล
0: ฉันเป็นคนเช็คเลยฉันไปเช็คเลยว่าของวันนะถือว่าโปรของสินค้าของคุณดาด้าเขามีใช่ไหมฉันก็ไปดูว่าเจ้าอื่นเจ้าต้นน่ะเขาก็มีเหมือนกันกูเขาไปเช็คเลย
3: ของฉัน
0: กูว่าอ๋อของคนนั้น 1,800 ของระด้า700กว่าอ๋อของระด้าได้คัน1ชุดกดก่อนค่ะ
4: น้ำอ่ะเมื่อไหร่น้ำลดอีกจะซื้อให้แม
3: ่อาจะซื้อใช่ไหมวันนี้ไง
4: กี่โมง
3: วันนี้ตอนเที่ยงครึ่ง
0: ยอดมังกรเพชรหรอ
3: เออ
0: ทำยอดมังกรเพชร
3: ทำยอดมังกรเพชรอยู่
4: จริงยอดมังกรเพชร
3: กดดันมากติ๊กต็อกตลกมากแกมันเหมือนเล่นเกมตอนนี้ฉันอยู่เลเวล4ใช่ไหมฉันอยากจะอัพเลเวลอ่ะฉันมีอะไรฉันขายทุกอย่างตอนนี้ฉันแบบฉันตั้งใจไลฟ์มากฉันอยากจะขึ้นเป็นเลเวล5
4: อ่ะเลิศเลิศ
3: มังกรเพชร
4: แล้วคนฟังในหยุดมาจับผิดฉันห่าวนะ
3: ทำไมอ่ะ
4: ฉันห่าวฉันก็ผิดหรอก็มันง่วงนอนอ่ะ
3: มันวันหยุดอ่ะเนาะ
4: เออ
3: มันหยุด
0: หรือว่าเมื่อเช้าว่าฉันยังนึกในใจว่าพอฉันขับรถออกมาแล้วอ่ะ8นาทีฉันอยู่ที่เนี่ยจากบ้านฉันนะเจ๊ไงป่ะแล้วฉันก็นั่งทำใจอยู่บนรถไว้เพราะมันถึงเร็วมากอ่ะ
3: เออ
0: ตอนแรกปกติจะลงไปหาข้าวกิน
3: เออ
0: แล้ววันนี้ตลาดอ่ะเธอมันเป็นวันหยุดมีขาย 2-3 เจ้าเดินไปก็ไม่คุ้ม
3: เออ
0: เธอเข้าใจป่ะฉันก็เลยนั่งทำใจสมาธิจะกินหรือไม่กินจะอะไรดีเออไม่กินดีกว่าเดี๋ยวค่อยกินตอนสายทีเดียวเข้าใจป่ะนี่เห็นไหมว่าพวกเรารักคุณแค่ไหนคุณแค่เปิดฟังจากบ้านน่ะเข้าใจป่ะ แล้วก็ฟังพวกเราสนุกสนานแล้วจะมาหาว่าพวกเราทำไมไม่ลากก
4: ัน
0: พวกเราลากคุณก็ไม่จับผิดอ่ะ
4: คุณพินเดอร์วาวส่งมานะ
3: บอกว่า
4: หาว2ครั้งได้อย่าให้มีครั้งที่3นะคะ
0: ทำไมอ่ะ
4: จะกลายเป็น3หาว
3: ฉันชอบอันนี้
0: อยากให้มีครั้งที่3
3: แกคำที่มาของ3หาวมันมาจากคำนี้ป่าวหาว3ครั้งมั้ยหรือว่า
4: ไม่รู
0: ้
3: ว่า3หาวคืออะไรมันมาจากอะไรอ่ะอยากร
4: ู้แกล่าสุดอ่ะฉันไปอ่านเรื่องมาบุกเจนไมค์แกฟังนะล่าสุดอ่ะอันนี้คือเป็นเมาเพลินๆนะรู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหาวฉันก็ไปอ่านข้อมูลมาเธอรู้ไหมว่าสีกรมท่าม ันมาจากอะไร
0: โอ้ยฉันอ่านอยู่วันนั้นฉันจำไม่ได้แต่ฉันอ่านอยู่เรื่องนี้
3: ทหารเรือใช่ไหม
4: ถูกต้อง
3: อ้าวจริงเหรออันนี้มั่วแล้วเนี่ย
4: สีกรมท่า
3: เ
4: ออที่เราพูดกันว่าน้ำเงินกรมท่าเนี่ยคือยูนิฟอร์มของกรมท่า
3: โอเค
4: เป็นสีน้ำเงิน
3: สีน้ำเงินเข้มเขาก็เลยบอกว่าน้ำเงิน
4: เราก็เลยเรียกว่าสีน้ำเงินกรมท่าน้ำเงินกรมท่า
3: เข้าใจแล้ว
4: แท้จริงแล้วคำที
3: ่
4: เป็นสีเครื่องแบบของกรมท่าของกรมท่า
3: Navy Blue
0: ของ
4: กรมท่านึกออกป่ะ
0: เป็นสีน้ำเงินกรมท่า
4: สีกรมท่า
3: ก็คือสีทหารเรือ
4: เออสีทหารใช่
3: Navy Blue ไง
4: สีของกรมท่าสมัยก่อนก็เลยเรียกว่าเป็นสีกรมท่าเหมือนสีกากี
0: ก็เป็นสีการราชการสีกากี
4: เออ
3: สีกากีนี่คือกากีมาจากคำว่ากากีอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่รู
3: ้เอออยากรู้เลยอ่ะ
4: แต่สีโอรสอ่ะคือสีอะไร
3: มันคือโอโรสสีดอกไม้
4: ถูกต้องมันไม่ใช่พระโอรสนะแต่มันเป็นการเพี้ยนเสียงมาจากโอดโรสสีดอกไม้เก่าอ่ะเออสีกุหลาบเก่าอ่ะ
0: สีกุหลาบสีเออสีโอโรสอ่ะ
3: สีกากีแปลตรงตัวคือสีดินสีฝุ่นหมายถึงสีของแผ่นดินนี่
0: สีกากี
4: แต่ตอนแบบพอตอนอ่านความหมายสีกรมท่าฉันอ๋อเลยแบบ
3: อุ๊ยเข้าใจละ
4: เก๋ว่าคือแบบเนื้อออกมั้ย
3: กรมท่า
0: น้ำเงินกรมท่าต่างๆ
3: กรมท่า
4: คนไทยเก่งเรื่องการสรรคำมากเลยนะ
3: ใช่ใช่เขียวไพรอ่ะแก
4: เข้าใจป่ะ
3: เขียวไพรแกเข้าใจไหมคือแบบ
4: เธอเหมือนคำว่าเสื้อราชปะแตนน่ะ
3: เออเสื้อราชปะแตนมาจากอะไรวะจำไม่ได
4: ้ราชาแพทเทิร์น
3: อ๋อก็เป็นราชปะแตน
4: เนื้อออกมา
3: ราชา
4: แพทเทิร์นก็เป็นเสื้อราชปะแตน
3: เน
4: ี่
3: ยราชแพทเทิร์น
4: ราชแพทเทิร์น
3: แบบหลวง
0: มันเป็นจังซีนี่เอง
3: เออคนไทยอ่ะมีคำคิดประดิษฐ์คำที่ดีนี่แบบนี้ชอบจังเลยเก็บความรู้รู้ไว้ใช่ว่าร
4: ู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหา
3: ช่วงรู้ไว้ใช่ว่า
4: ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณชอบนะเราจะหาเรื่องเก็บความรู้รวยใช่ว่ามาให้คุณทุกสัปดาห์
0: กระจก6ด้านเลย
4: ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งสีกรมท่าเป็นสีของชุดกรมท่าตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
0: น้ำพริกกะปิต้องใช้กะปิอย่างดีที่ทำจากเคยสีของเคยเป็นสีขาวคล้ายกุ้ง
4: ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
0: เวลาโขล
3: ก
0: เวลาโขลกเน้นๆใส่พริกนิยมใส่พริกขี้หนู
4: ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
3: และเสียงต้องเรียบเรียบเสียง
4: ใช
0: ่
3: เ
0: ขาใส่ปะ
3: สามหาวคือหนุมานไงพี่ด้าหาวเป็นเดือนเป็นดาว
0: หล
4: ่ออ๋อจริงด้วย
3: เห
4: ็นไหมล่ะ
0: หาวเป็นดาว
3: เซิร์ชเนี่ยว่าคำว่าสามหาวมาจากอะไร
0: อย่ามาทำ
3: สามหาวมาจากอะไร
0: เนี่ยน้องๆที่ตื่นมาฟังพวกเราก็คือเป็นช่วงเกล็ดความรู้อ่ะ
3: อ
0: ้
3: าว
4: ไม่ใช่ด้วยนะ
0: อะไรวะสามหาว
4: ไม่ใช่ด้วยนะบาท
0: บาทมันคือสามหาวไม่ใช่สามหาวด้วย
4: สามหาวเนี่ยอย่ามาสามหาว
3: มันมาจากคำว่าสามหาว
4: มาจากคำว่าสามหาวในกฎหมายตาสามดวงที่หมายถึงการกำเริบเสบสาร
0: หยุดนะยิ่งมันสามหาวก็ชั้นอยู่นี
4: ้
0: ไม่ใช่สามหาว
3: เขียนคำมาจากสามหาว
4: แต่ในยะทางวรรณคดีก็มีเหมือนที่ยายบาทบอกก็คือหนุมานหาวครั้งที่1หาวเป็นดาวหาวครั้งที่2เป็นเดือนหาวครั้งที่3เป็นพระอาทิตย์จึงถูกเปรียบเปรยกับคนที่แสดงความเก่งกล้าโอหัง
0: อย่ามาสามหาวนะ
4: ยายบาทก็ถูกนะ
0: สามหาวเป็นดาวเป็นเดือนเป็นพระอาทิตย
4: ์
0: ยายบาทนี่ก็ทำตัวเป็นสามหาว
4: ใช่อ่ะคำว่าร้อนตับแตกคืออะไร
0: เอออ
3: ันนี้ฉันรู้
4: ฉันก็รู
0: ้ใบตับ
3: ใบ
4: เออ
0: ที่บางคาง
4: ตับ
0: มันแตกนะแฟ มันแตก
3: เมื่อก่อนไม่รู้เมื่อก่อน
4: แต่ก่อนถือว่าเขาว่านานจนแ
0: ตกก็คือเป็นตับที่เขาเรียงหลังคา
4: เขาเรียงหลังคาเป็นใบอ่ะเรียงเป็นตับแล้วพอมันร้อนมันก็จะมีเสียงแปะแปะแปะแปะเหมือนตับแตก
0: อยากกินปูนร้อนทอง
4: เอออันนี้ไม่รู้
3: ปูนไอ้นี่ไงปูน
0: ที่ใส่มา
3: ปูนแดงอ่ะปูนแดงอ่ะถ้ากินเข้าไปม
0: ัน
3: ก็จะร้อน
0: ไม่ใช่กินปูนะไม่ใช่กินปูร้อนทองนะสมัยก่อนชอบเธอมันกินปูร้อนทอง
3: เออ
0: กินปู
3: นแดง
0: ปูนแดงนั่นเอง
4: เฮ้ยการรายการแบบนี้ก็สนุกดี
3: น
4: ะเอออ่ะเบรก
0: ค่ะพวกเราขอเบรกก่อนช่วงหน้ากลับมาค่ะ
4: ข่าวไม่อ่าน
5: ข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-Elevenโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada EFM

0: ฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
2: อ่ะกลับมานะจ๊ะเธอกระทิงสูงมาก
3: เธอ
2: กระทิงสูงมาก
3: เขาบอกว่ากระทิงสูงขนาดนี้เลยเหรอทำไมสูงนำสูงกว่าพระเอกคนอื่นๆไปหลายคนมาก
2: เธอจ๋าฟังนะกระทิงบนฟุตบาท
4: กระทิงเดินฟุตบาทค่ะ
2: แต่ที่เหลือเขาเดินข้างล่างพื้นถ้าเกิดกระทิงสูงขนาดนี้กระทิงต้องเป็นพระเอกหนังเรื่องนึงเปรตวัสุทัศน
4: ์ตลกมาก
3: ไม่แต่ถ้าเกิดว่าตัดออกไปอ่ะไม่เห็นพื้นอ่ะตกใจจริงๆนะ
4: จริง
3: บอกเฮ้ยสูงขนาดนั้นเลยหรอ
2: สูงกว่าอเล็กซี่เดชไปแบบนั้นอเล็กซี่เดชเล่นบาสแล้วสูงอยู่แล้วด้วยเธอเข้าใจป่ะ
4: แล้วภาพที่เห็นอ่ะคือกระทิงเดินบน
2: ฟุตบาทแล้วเพื่อนพระเอกเขาเดินล่างฟุตบาทจะหนูพอเขาเดินบนฟุตบาทในการทั้งสามคนเขาตัวเท่ากันนะลูกนะเออ
4: เอาล่ะ
3: อะไรทำไมอะ
5: ไรวะคำว่ากะปิน
4: ี่เออ
2: ตึ้งตึ้ง
4: ฉันเจอเพลง
3: เจอไปแล้ว
2: เจอแล้ว
3: ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
4: ยายบาสบอกว่าอย่ามาเลาะอย่ามาเล่นเรื่องภาษาไทยกับฉัน
3: นางเก่งภาษาไทย
4: คำว่าอาหารไม่เป็นสับปะรดชาติไม่เป็นสับปะรดเลย
2: มาจากไหน
4: มันไม่ใช่คำว่าสับปะรดนะ
2: มันมาจาก
4: คำว่าสับปะรดแต่ว่าหลากหลายรสชาติมั่วไปหมดไม่เป็นทางใดทางหนึ่งมันก็คือคำว่าสับปะรดแต่ว่าคนไทยกล่อนเสียงเป็นคำว่าสับปะรด
3: ขนมจีนเป็นอาหารมอญนี่ยายขนมยายสลิดบาร์
2: ขนมจ
3: ี
2: นเป็นอาหารมอญมาจาก
3: ขนมจีน
2: ขนมจีน
4: พวกแกไปดูไอจีเมคจุติจบอีบาร์บอก
2: ฉันดูมาละ
4: ฉันก็ดูแล้ว
2: ส่งไม้กูส่วนตัวเลยค่ะยายบาร
4: ์เสียวมาก
3: เนี่ยพูดเรื่องรายการหนาฉันไม่รู้เรื่องเลย
2: นี่วันนี้เธอพวกเรือไปไหนกันน่ะ
3: ทำไมอ่ะ
2: ก็เดี๋ยวฉันจะไปกินข้าวฉันนึกว่าพวกเราจะว่างกันไง
4: ไม่เดี๋ยวฉันพาแมวไปทำหมัน
3: วันนี้เขามาซื้อนะน้ำอ่ะน้ำเที่ยง
4: คืนได้เดี๋ยวเที่ยงคืนเจอกัน
2: วันนี้จะมีระดับมังกรเพชร
3: มังกรเพชร
2: คอมเสียงมันดีใช่ไหมซื้อทั้งวันจนนิติบุคคลบอกไงป่ะข้างล่างไม่ใช่นิติบุคคลยาวไงป่ะซื้อทุกวันเลยนะคะคุณบุ๊ค
3: แกแล้วฉันก็ซื้อเองด้วยตอนเนี้ยไม่มีที่เก็บแล้วฉันต้องวางไว้หน้าห้องก่อนนะ
4: แกฉันวางไว้หน้าบ้านลงจอดรถ
3: จบเลยมันเยอะมาก10ลังแล้วนะตอนน
2: ี้ก็ไม่มีใครเชื่อใช่ป่ะว่ามันเยอะจริงๆวันนั้นที่ซื้อไอ้14,000อ่ะขนไปยังไงบนห้องอ่ะ
4: เอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาเมามอยกันแบบนี้ทุกวันจันทร์อังคารได้เลยกับแฉข่าวเช้าหอยกระป๋องนะจ๊ะขอบคุณด้วยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
2: เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้เรามาเซอร์ไพรส์กันดีกว่าว่าเราจะอยู่กันครบหรือเปล่าวันนี้ไปแล้วนี
4: ่สวัสดีค่ะ
0: ข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
6: FM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: กิน

0: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอ็นโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
1: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
2: EFM Fandom Live
3: กลับมากับ EFM Fandom Live นะคะวันนี้เราอยู่กับลูกหมีซอนยาสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะ
3: ผ่านอะไรมาเยอะมากอยากให้พูดอะไรถึงกันและกันหน่อยว่าในฐานะที่เราก็เป็นพัดมือกันมาแต่วันแรก
4: ก็เก่งมากเลยวันนี้ก็เก่งมาก
5: วันนี้เก่งมากเหมือนก
4: ัน เราสัญญาว่าเราจะชมกันบ่อยๆ
3: ใช่
4: แล้วก็เราสัญญาว่าเราจะแบบนึกถึงกันบ่อยๆแล้วกันค่ะ
3: ยืนยันคำเดิมตั้งแต่วันแรกคือพอเป็นหมีแล้วอะไม่ว่าเรื่องอะไรมาเหอะแล้วไม่กลัวอะไรเลยคือแบบพร้อมสู้ไปด้วยกัน
4: น่ารักมาก
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 16:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
7: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิสดายรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมาไทยพาณิชย์เดินหน้าไทยช่วยไทยเปิดรับสมัครรถพุ่มพวงลดค่าครองชีพทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
11: เสียวอะไรหรอครับ
10: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
11: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
10: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
13: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
14: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
15: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
9: ระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าไทยช่วยไทยเปิดรับสมัครรถพุ่มพวงลดค่าครองชีพทั่วประเทศกระแสตอบรับคึกคักสมัครแล้วกว่า 1,300 รายคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
16: เพจ Facebook กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซกรมการปกครองร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงทางระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคมจำนวนผู้สมัครตั้งแต่เปิดรับสมัครถึงวันที่3พฤษภาคมรวมทั้งสิ้น 1,301 รายแยกเป็นรถยนต์560รายรถ3ล้อพ่วงข้าง485รายรถจักรยานยนต์256รายจังหวัดที่มีผู้สมัครสูงสุดคือจังหวัดนครราชสีมามีผู้สมัครแล้ว72รายจังหวัดที่มีผู้สมัครต่ำสุดคือจังหวัดน่านและสิงห์บุรีมีผู้สมัครจังหวัดละ1รายทั้งนี้กรมการปกครองจะดำเนินการแจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดที่ทำการปกครองอำเภอรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ้ให้แก่ประชาชนในการสมัครเข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปสำหรับผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่กำหนดสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ mobilemarket.bora.dopa.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7พฤษภาคมไม่เว้นวันหยุดราชการยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: จากกรณีเมื่อคืนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกอย่างรุนแรงบนถนนเทพรัตน์บางนาตาดขาเข้ากิโลเมตร40ซึ่งรถบรรทุกคันดังกล่าวบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมเช้านี้ยังคงเหลือซากกองแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ในช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายและยังมีควันเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ยังคงใช้น้ำฉีดเป็นระยะล่าสุดตำรวจทางหลวงรายงานยังปิดการจราจรบางส่วนบนถนนบางนาตราดขาเข้ากทมเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้างทางด่วนบุรพาวิถีเสียหายและมีเศษชิ้นส่วนตกลงมากีดขวางการจราจรทำให้รถติดสะสมยาวหลายกิโลเมตรโดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดเส้นทางเบี่ยงให้ประชาชนใช้แทนหลังเก็บวัตถุพยานและเคลียร์สิ่งกีดขวางแล้วตำรวจเตรียมเปิดช่องทางด่วน2ช่องทางเพื่อเร่งระบายรถที่ตกค้างคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการกินทุเรียนจากกรมอนามัยติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
5: คู่มือสุขภาพ
17: ข้อมูลจากกรมอนามัยเผยทุเรียนจัดอยู่ในอาหารกลุ่มผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆรวมทั้งเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตหากต้องการกินทุเรียนให้ได้รับประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารที่เหมาะสมไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ2เม็ดไม่ควรกินถี่ทุกวันและให้ลดอาหารกลุ่มแป้งของหวานเพราะมื้อที่กินทุเรียนมีแคลอรี่สูงถึง520ถึง780แคลอรี่ซึ่งเทียบเท่ากับการกินข้าวมันไก่2จานหรือเทียบเท่ากับการกินอาหาร2มื้อนอกจากนี้คนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงควรระมัดระวังเรื่องการกินทุเรียนมากกว่าคนปกติอาจกินได้แต่ต้องกินในปริมาณที่น้อยกว่าปกติและไม่กินบ่อยเพราะการกินทุเรียนปริมาณมากหรือกินทุเรียนบ่อยๆจะส่งผลต่อปริมาณน้ำตาลและไขมันในเส้นเลือดของผู้ป่วยได้และควรกินทุเรียนสลับกับการกินผลไม้ที่หลากหลายในแต่ละวันเช่นกินทุเรียนคู่กับมังคุดเพราะมังคุดเป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ำมากจึงทำให้มีฤทธิ์เย็นช่วยต้านร้อนที่เกิดจากทุเรียนได้ทุเรียนไม่ได้เป็นผลไม้ต้องห้ามแต่หากอยากกินหรือชอบกินก็สามารถกินได้แต่ต้องกินในปริมาณเหมาะสมและออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันเพื่อช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินที่ร่างกายได้รับมาชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง

0: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: ยาเสพติดผิดกฎหมายทำลายอนาคต
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไป
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 1

0: มบูรณ์แบบไม่ธรรมดาเลยนะครับเพลงนี้แอบรักได้สมบูรณ์แบบนะครับแชมป์ออฟเดอะวีคแล้วก็พ่วงตำแหน่งแชมป์ออฟเดอะมันนะครับล่าสุดแชมป์ออฟเดอะวีค3สัปดาห์ติดแล้วนะครับหนึ่งงานจากอิงรันทอนฟิชลิงกับเฟลโลยินดีด้วยนะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Kevin ครับ10โมง12นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับ Good Morning Monday นะครับสวัสดีวันจันทร์คุณผู้ฟังครับผมจันทร์ที่4เมษายนไม่ใช่เมษายนข้ามเดือนแล้วนะ4พฤษภาคมนะครับแล้วก็ตรงกับวันฉัตรมงคลวันนี้วันหยุดอีก1วันนะครับแต่ว่าเราก็หยุดกันยาวๆมา3วันติดต่อกันแล้วเนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนี้วันจันทร์อีก1วันที่เป็นวันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ครับ10โมงจนถึงเที่ยงนะฮะ2ชั่วโมงตรงนี้คุณอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมให้วันหยุดของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นส่งมาบอกเบิ้ลได้นะฮะแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินจ้า

ปิดเริ่มต้นวันมาแบบอารมณ์ดีๆกันหน่อยนะครับนี่คือ9นาฬิกา SPF ครับอู้บ่อจ้างพี่บี้สุกริตนะครับใกล้จากสครับคุณฟังหนึ่งเรื่องดีๆวันนี้นะครับผมอัปเดตกันหน่อยนะครับวันนี้4พฤษภาคมนะครับวันฉัตรมงคลทางด่วนฟรีนะครับ3เส้นด้วยกันครับทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านนะครับทางพิเศษศรีรัตน์เนี่ยจำนวน32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านวันนี้ขึ้นฟรีไปเลย

0: สองเพลงเพิ่มเติมเข้ามาในเบรกนี้นะครับผมนี่คือ Guilty Pleasure พีพีกริดกาวชานี่นะครับแล้วก็มี New Season ฤดูใหม่ของนูนิวด้วยนะครับเติมเพลงไปแล้วเติมความอร่อยให้กับน้องแมวกันหน่อยนะครับแน่นอนน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับเติมความอร่อยด้วยอาหารแมวกินโนะครับ Real Meat Freeze Dry นะครับแบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นนะครับอาหารเม็ดที่ผสม Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ๆครับจุดเด่นของเขาเนี่ยคือ Freeze Dry ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากนะครับขนาดเม็ดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4ถึง6มิลเท่านั้นนะครับไซส์พอๆกับอาหารเม็ดช่วยให้น้องแมวเนี่ยไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไดนะครับแล้วก็ยังกินฟรีสไดไปพร้อมกับอาหารเม็ดได้เลยนะครับทำให้น้องแมวได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงนะครับกินโนเนี่ยเขาผสมฟรีสไดให้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ลงตัวในถุงเดียวนะครับประหยัดเวลาพ่อแมวแม่แมวในการซื้อฟรีสไดมาผสมเองที่บ้านนะครับบ้านไหนอยากลองนะครับแต่ว่ากังวลว่าน้องแมวเนี่ยจะชอบหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีขนาด50กรัมนะครับออกมาให้น้องแมวได้ลองชิมกันก่อนนะครับราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นซื้อได้เลยครับที่ร้านค้าทางการของยูนิชามเพชรนะครับทาง Shopee แล้วก็ TikTok Shop นะครับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดครับอาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1นะครับโปรตีน 33% ช่วยขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันและก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะครับลองเลยครับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลงครับ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cabin ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดโลกโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรคืนนี้ครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะฮะพี่เผือกพี่อาร์ตพี่โบมาดูกันหน่อยวันนี้พี่ๆจะพาพวกเราเทิร์นโปรไปกับอาชีพอะไรนะครับรอติดตามกันได้ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรคืนนี้กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
4: สวัสดีวันจันทร์ชีวิตที่ยากขึ้นอาจหมายถึงว่าชีวิตคุณกำลังพัฒนาขึ้นอยู่ยิ้มสู้กับทุกความลำบากเราจะเก่งขึ้นแน่นอน
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได
6: ้ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
11: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
10: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
11: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
10: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
14: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

ง37นาทีนะครับมีหนึ่งข้อความส่งมาบอกว่าวันนี้วันหยุดแต่ว่าต้องมาทำงานคนเดียวในออฟฟิศโอ้โหเข้าใจอารมณ์เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรอยู่เป็นเพื่อนกันคุณผู้ฟังเพิ่มเติมเพลงไหนแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับแต่ว่าข้อความนี้ขอเพลงจากน้องๆวง Dex มานะครับขอเลือกเปิดเป็นเพลงนี้นะ

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: พุทโธพุทโธครับย้อนกลับไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับหนึ่งสายที่ต้องบอกว่าเป็นสายเศร้าประจำสัปดาห์เลยนะคุณผู้ฟังครับคุณองุ่นนะครับคุณองุ่นโทรเข้ามาเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เพิ่งเสียไปนะครับแต่ว่าระหว่างที่คุณองุ่นมานั่งคิดทบทวนกับตัวเองเนี่ยมันก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวถามว่าตอนที่คุณพ่อก่อนจะเสียเนี่ยเขาจำคุณองุ่นได้ถึงตอนไหนเพราะว่าตอนที่คุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์คุณองุ่นดูแลคุณพ่อด้วยความรักและความใส่ใจดีมากๆเลยนะครับซึ่งคุณก็อยากรู้ว่าก่อนคุณพ่อเสียเนี่ยเขาจำคุณองุ่นในรูปแบบไหนมันทำให้ไม่สามารถ move on จากการสูญเสียคุณพ่อไปได้นะครับแล้ววันพุธที่ผ่านมาเราได้คุณหมอท็อปนะครับรวมไปถึงพี่เกรทวรินทร์แล้วก็พี่เติ้ลแล้วก็พี่เผือกพี่ต้นหอมเนี่ยนั่งช่วยกันคุณให้คุณองุ่นเนี่ย move on จากเรื่องราวนี้ไปได้นะครับไปฟังเรื่องราวคุณองุ่นย้อนหลังกันได้คุณฟัง YouTube A Time ของเราพุทธพุทโธแล้วเดี๋ยวพุธนี้3ทุ่มถึง5ทุ่มเจอกันสดๆเหมือนเดิมกับอาหารแมวคณิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเนชิสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธพพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release
1: ชอบจังเลยวันนี้มีหลายคนอวดว่าทำงานกันทุกคนเลยนะครับหนึ่งข้อความส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้ทำงานเหมือนกันเลยค่ะขอเพลงอยู่ด้วยกันนะของน้องโฟร์ดได้ไหมได้เลยนะครับเอามาเปิดในช่วงของ New Release เลยอยู่ด้วยกันนะซิงเกิลล่าสุดของโฟร์ดณัฐวัฒน์ครับ

0: EFM New Release
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
3: 10โมง50นาทีนะครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายช่วงนี้2เพลงแล้วเดี๋ยวเบรกฟังข่าวแล้วกลับมาฟังเพลงพอๆกันต่อนะครับมีคนอวดเข้ามาทำงานกันเพียบเลยนะครับ1คนคุณคิมลูน่าบอกว่าไม่ได้หยุดเลยค่ะทำอาชีพคุณแม่ฟูลไทม์มาปีกับ2เดือนแล้วอุ๊ยกำลังน่ารักเลยนะปี2เดือนส่งเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจนะครับผมรวมไปถึงฝากทักทายตัวเล็กด้วยนะ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Bobacon, Boba Boba Cone, eh? Boba Con, Boba Boba Cone.

0: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1: เอทามโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก็อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: EFM Playlist of the Week
4: Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน
5: Number 1
6: แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร Featuring Fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
7: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุชี้แจงขออภัยครับกรมอุตุชี้กลางเดือนพฤษภาคมเริ่มมีสัญญาณเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูและดุสิตโผเผยดัชนีการเมืองเดือนเมษายนลดลงอนุทินอภิสิทธิ์บทบาทเด่นสุดสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาก
2: รมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศต้นเดือนพฤษภาคม69ไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังตกไม่สม่ำเสมอกลางวันยังร้อนช่วงบ่ายเย็นมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและพายุฤดูร้อนบางพื้นที่ช่วง 4-6 พฤษภาคมและ 8-12 พฤษภาคมหลายพื้นที่ทั่วไทยยังเสี่ยงฝนฟ้าคะนองลมแรงและฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันกลางเดือนพฤษภาคมเริ่มมีสัญญาณเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูเตรียมเข้าสู่ฤดูฝนมากขึ้นเกษตรกรและประชาชนควรวางแผนกักเก็บน้ำและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดขณะที่เช้านี้กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน Heat Index อยู่ในเกณฑ์อันตรายมากแนะบุคคลทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงงดทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาดหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ดุสิตโพเผยดัชนีการเมืองเดือนเมษายนลดลงสะท้อนประชาชนไม่เชื่อมั่นการแก้ไขปัญหารัฐบาลขอเร่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและปากท้องเป็นลำดับแรกคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
3: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนเรื่องดัชนีการเมืองจำนวน 2,214 ตัวอย่างซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนเมษายนเฉลี่ย 3.79 คะแนนลดลงจากเดือนมีนาคมตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้าน 4.3 คะแนนคะแนนต่ำสุดคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลขณะที่นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทเด่นที่สุดคือนายอนุทินชาญวีรกูลรองลงมาคือนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ด้านฝ่ายค้านโดดเด่นสุดคือนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะรองลงมาคือรัชนกสีนอกสิ่งที่อยากฝากบอกรัฐบาลคือการแก้ไขปัญหาปากท้องลดค่าครองชีพให้กับประชาชนรองลงมาสิ่งที่อยากบอกรัฐบาลคือการตรวจสอบการทุจริตและการใช้งบประมาณของภาครัฐอย่างไรก็ตามผลการสำรวจดัชนีการเมืองไทยที่ลดลงทุกตัวชี้วัดแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่ได้กังวลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่กำลังมองภาพรวมของการเมืองการบริหารประเทศเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ไปในทิศทางเดียวกันคือไม่เห็นผลที่ชัดเจนพอโดยเฉพาะคะแนนด้านเศรษฐกิจและปากท้องที่อยู่ในระดับต่ำเสียงสะท้อนของประชาชนจึงอยากฝากบอกรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหาปากท้องค่าครองชีพเพราะว่าโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลไม่ใช่แค่การประกาศนโยบายแต่คือการทำให้ประชาชนรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นจริงๆอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: การเดินแน่สารสัมพันธ์กับโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามพร้อมปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเป็นอีกภารกิจที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
4: โดยเฉพาะกิจยะลาเดินหน้าสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจในพื้นที่จังหวัดยะลาผ่านกิจกรรมผูกมิตรสานสัมพันธ์กับบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามหรือโรงเรียนตาดีกาในชุมชนกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชนและนักเรียนโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจในบทบาทของภาครัฐเพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมอย่างมีคุณภาพเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและผู้นำศาสนาในสถานศึกษาประจำมัสยิดสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับชุมชนการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมวางรากฐานความเข้าใจที่ยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สี่พฤษภาคมวันฉัตรมงคลเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป พระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ

2เพลงเริ่มต้นชั่วโมงเป็น2เพลงที่คุณฟังเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่คือเพลงใหม่ของ Good Mood Featuring กับเข้มฟรีแฮนด์นะครับทนอีกนิดแล้วก็มีหนาวจากวง Clash ด้วยนะครับตอนนี้ 11:15 นาทีชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับหนึ่งข้อความส่งเข้ามาบอกว่าขอเพลงเจ็บไปรักไป Yesterday ได้ไหมคะให้ตัวเองกับผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ใช่ค่ะเด็กหงโอ้โหเมื่อกี้นี้นะคุณผู้ฟังผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าเรามีการประชุมนะครับผมสำหรับสมาคมเด็กหงเอทามนะครับรวมไปมีพี่กวงนะมีผมแล้วก็มีพี่โบธนากรนะครับอุทานเสียงคล้ายๆกันเลยนะตอนเจอหน้ากันครั้งแรกนะครับก็สู้ต่อไปนะเด็กหงนะครับเจ็บไปรักไปฮะ

จ็บไปรักไปนะครับจาก yesterday ที่คุณเพชรขอเข้ามาให้กับสถานการณ์ลิเวอร์พูลตอนนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณผู้ฟังชาว EFA ของเราก็มีแฟนคลับลิเวอร์พูลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นขอคนละหนึ่งเพลงละกันให้สถานการณ์ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมเริ่มให้เลยนะขอเพลงนี้ให้กับลิเวอร์พูลเลยนะครับให้กับอาร์เน่สล็อตไปเถอะ

3เพลง playlist Liverpool วันนี้นะครับผมมีไปเธอทรีแมนดาวครับไม่ไหวอย่าฝืนวงเมินฮะจะหมายถึงคนเดียวกันนะครับแล้วก็เพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้ครับทนได้ทุกทีนะครับผมจากอัตตัมสมประสงค์ด้วยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ฟังผมเชื่อเหลือเกินนะว่าใครที่เชียร์ Liverpool มานะครับน่าจะรู้สึกเหมือนกันเนาะช่วงที่มันยากลำบากกว่านี้เราก็เจอมาแล้วช่วงที่เรามีความสุขเราก็เจอมาแล้วช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะขุกขักหน่อยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนี่แหละมันคือเสน่ห์ของฟุตบอลนะครับมันคือเสน่ห์ของการที่เรารักใครสักคนหนึ่งคุณผู้ฟังถ้าคุณมีแฟนเป็นเด็กลิเวอร์พูลนะฮะคุณมั่นใจได้เลยว่าเขารักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแน่นอน

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
3: EFM Phantom Live ครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราต้อนรับ Apple และก็มิมนะครับจากซีรีส์วิวาปัตตภีนะรอติดตามกันได้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มพฤหัสนี้ครับส่วนใครที่อยากจะเขียนแฟนฟิกชันอยากจะแต่งแฟนฟิกชันให้กับ Apple และก็มิมนะครับมิมขออภัยครับ Apple และก็มิมนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ผ่านทาง X ของ EFM Station ได้เลยและเจอกันพฤหัสนี้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
1: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: หนูเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปอะค่ะทุกวันนี้เวลาที่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบหนึ่งที่นึกถึงแล้วมันก็ร้องไห้ออกมาเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนมันยอมรับอะไรไม่ได้เลย
6: สิ่งหนึ่งพี่อยากบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบหายจะคิดถึงก็คิดถึงให้เต็มที่เลยคิดถึงคุณพ่อให้ดีที่สุดเลยจะร้องไห้หรือจะอะไรพี่คิดว่าเราสามารถให้เวลากับตรงนั้นได้สิ่งที่จะทำให้จะคิดถึงแล้วร้องไห้แล้วเป็นรอยยิ้มอ่ะพี่ว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเยียวยาเรามาก
7: ๆพุทธท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: อังคารคุ้มปอง X ครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราต้อนรับครูตรีมีเรื่องเล่านะครับผมมาแต่ละทีก็มีแต่เรื่องหลอนๆมาฝากเราทั้งนั้นเลยนะครับรวมไปถึงใครที่อยากจะโทรเข้ามาเล่าเรื่องผีกับเรานะครับ02-665-8373หรือว่าจะส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราได้เลยนะครับ EFM Station แล้วพรุ่งนี้หลอนพร้อมกัน 20:00 ถึง 4:00 กับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งขอไปครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสถานถูกใจให้กินบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความและก็ทุกเพลงที่ส่งเข้ามานะครับรวมไปถึงทุกข้อความจากเด็กหงทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนนะรอฟังช่วงน้องโซเซฟหน่อยนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณมารายงานผมหน่อยว่าโซเซฟเนี่ยมันเปิดเพลงอารมณ์ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าน้องโซเซฟเขาเป็นหนึ่งคนที่เป็นเด็กผีนะครับผมไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะฮะฝากคุณผู้ฟังเนี่ยช่วยติดตามโซเซฟด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้10 โมงถึงเที่ยงลาคุณฟังไปแล้วสวัสดีครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอ็นโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
1: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
2: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
3: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
4: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
5: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝัน
6: แหละหนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับ WHO เผยพบผู้เสียชีวิต3คนบนเรือสำราญกลางมหาสมุทรแอตแลนติกคาดเกิดจากการระบาดของไวรัสฮันตาและกลุ่มค้าดันผลไม้ไทยสู่ตลาดสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ไส้ดีชีวิตก็แฮปปี้ดีโทบีดูแลตัวเองให้ดีในทุกวันเลือกดีโทบีมีโปรไบโอติกเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะดีโทบี
10: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมค้าภายในจับมือโกโฮเซลดันผลไม้ไทยสู่ตลาดเชื่อมโยงซื้อขายต่อเนื่องสร้างรายได้เกษตรกรคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
11: นายจันทพัฒน์ปัจจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่โกโฮเซลเพื่อดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าเกษตรซึ่งส่งผลทำให้มีการรับซื้อผลผลิตกว่า 5,385 ตันมูลค่ากว่า100ล้านบาทครอบคลุมสินค้าเกษตรหลากหลายทั้งผักและผลไม้อาทิทุเรียนมังคุดมะม่วงส้มโอเงาะลองกองรวมถึงหอมแดงกระเทียมและหอมหัวใหญ่เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการรับซื้อสินค้าเกษตรในช่วงที่มีปัญหาผลผลิตล้นตลาดด้วยเช่นกะหล่ำปีถั่วแดงข้าวโพดหวานมันฝรั่งรวมถึงมะม่วงรวมประมาณ 1,000 ตันทางนี้เพื่อเป็นการระบายสินค้าเกษตรให้มากขึ้นและรวดเร็วโกโฮเซลยังมีการจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้เมืองร้อนตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคมโดยใช้ผลไม้รวมกว่า25ตันสำหรับภาพรวมปี2569กรมการค้าภายในสามารถเชื่อมโยงสินค้าเกษตรได้กว่า 18,000 ตันครอบคลุมใน27จังหวัดมูลค่ากว่า640ล้านบาททั้งนี้แนวทางในระยะต่อไปทางกรมจะมีการขยายความร่วมมือกับ5โมเดิร์นเทรดผู้รวบรวมผู้ส่งออกโรงงานแปรรูปรวมถึงผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรณภาพรท่านกลรายงานค่ะ
5: กองทัพบกชี้แจงหลังโซเชียลแชร์คลิปทหารทะเลาะวิวาทในโรงนอนอ้างเป็นเหตุการณ์ในศูนย์การกำลังสำรองค่ายธนรัฐ ล่าสุดตรวจสอบแล้วพบข้อมูลคลาดเคลื่อนภาพห้องไม่ตรงกับความเป็นจริงคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
12: กองทัพบกโดยศูนย์การกำลังสำรองได้ชี้แจงกรณีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในชุดทหารที่เผยแพร่ผ่านเพจน้ำนิชนันวังคาดโดยยืนยันว่าไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยตามที่กล่าวอ้างจากการตรวจสอบทางกายภาพโรงนอนพบความแตกต่างชัดเจนโดยเฉพาะการจัดวางตู้เก็บของที่คลิปวางอยู่กลางห้องแต่ของหน่วยจริงตั้งอยู่ชิดผนังหัวเตียงขณะนี้กองทัพได้ประสานเจ้าของเพจเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลแล้วพร้อมย้ำว่าหากพิสูจน์พบว่าเป็นเหตุการณ์ในหน่วยอื่นจริงจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบวินัยอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้กองทัพบกขอขอบคุณพลังสังคมที่ร่วมตรวจสอบแต่ขอความร่วมมือให้ประสานหน่วยงานโดยตรงก่อนนำเสนอข้อมูลเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับสื่อออนไลน์อย่างถี่ถ้วนวิริยะจันตรารายงาน
5: ปิดท้ายที่องค์การอนามัยโลก WHO เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนจากเหตุสงสัยเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญที่กำลังล่องอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกและอยู่ระหว่างตรวจสอบผู้ต้องสงสัยอีก5คนขณะนี้ยืนยันผู้ติดเชื้อแล้ว1คนปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ณโรงพยาบาลในประเทศแอฟริกาใต้หน่วยงานด้านสุขภาพของสหประชาชาติยังได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายผู้โดยสารที่มีอาการป่วยอีก2รายออกจากเรือเพื่อเข้ารับการรักษาโดยด่วนสำหรับเชื้อไวรัสฮันตามีหนูเป็นพาหะและสามารถก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจที่รุนแรงเฉียบพลันซึ่งรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้
13: แผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเชื้อชาติใดเราทุกคนคือคนไทยประเทศเราไม่เหมือนชาติอื่นใดในโลกเรารักกันเราช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันและในหลวงจะไม่มีวันทิ้งคนไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทำทุกอย่างเพื่อคนไทยขออย่าได้กังวลพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ผู้นำเยาวชนจิตอาสาณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์บางเขนกรุงเทพเมื่อวันที่12ธันวาคม2563
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

24ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได้
3: ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีก

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: การทำงานประจำที่ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีรายได้สูงมันก็ดีมากแต่ว่า
2: เยอะแต่ต้องแลกกับชีวิตเนาะ
3: มันไม่เครียดหรอกเธอ
1: เครียดก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะก็ต้องทำงาน
4: หาความสุขยังไงบนแท่นขุดเจาะ
1: เราก็คิดว่าเราแบบเราเก่งมากเราแอชชีฟอะไรได้วันหนึ่งเราเก่งมากคือเราโฟกัสแค่เรื่องของเราอะค่ะถ้าเราไปดิสแทคชั่นหรือว่าไปเครียดอย่างอื่นมันเครียดมันก็ไม่ช่วยอะไรอะไปอยู่นั่นความอดทนก็ต้องสูงการสื่อสารเรื่องภาษาอังกฤษถ้าได้ดีอะมันจะเร็วกว่า
4: ช่วยได้เยอะ
1: ใช
0: ่ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501

0: ดี
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่4พฤษภาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนาถค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงเงินแล้วก็ยังมีแบ็คอัพอีกหลายท่านเลยนะครับอยู่เป็นทีมงานของเราพูดคุยกันในช่วงกลางวันวันนี้ครับ
1: วันกลางวันวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะวันฉัตรมงคลค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะ4พฤษภาคมตรงกับวันฉัตรมงคลวันฉัตรมงคลเนี่ยมีความหมายตามพจนานุกรมว่าพระราชพิธีฉลองพระเสวตฉัตรทำในวันนี้นะคะซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีค่ะ
2: ครับวันฉัตรมงคลนะครับก็คือวันที่ดำเนินถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทยนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิทธิ์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวภายหลังเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ทยราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559และดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ
1: ค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่4ถึง6พฤษภาคมพ.ศ. 2562โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2562และในปีต่อไปก็ให้ถือว่าวันนี้เป็นวันฉัตรมงคลค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็มีรายงานพิเศษเนื่องในวันฉัตรมงคลด้วยนะคะโดยคุณนุณภาสมัครสมานค่ะเชิญรับชมค่ะ
3: ราชอาณาจักรไทยสถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบประดุจศูนย์รวมจิตใจและธงชัยที่นำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นพยันตรายมาทุกยุคทุกสมัยประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานประการหนึ่งนั่นคือพระราชพิธีฉัตรมงคลอันเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนับเป็นมหามงคลสมัยที่ประสบนิกรชาวไทยจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระประมุขผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินความสำคัญของวันฉัตรมงคลจึงกอบไปด้วยคุณค่า2ประการคือ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และอีกประการหนึ่งคือเพื่อเตือนใจให้ชนชาติไทยตระหนักถึงความสมานฉันท์และการร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีฉัตรมงคลพระเสวตฉัตรที่ปรากฏในพระราชพิธีมิได้มีความหมายเพียงเครื่องสูงที่แสดงถึงพระอิสริยยศแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการคุ้มกล้าคุ้มกระหม่อมประสบนิกรให้ร่มเย็นเป็นสุขประดุจร่มคันใหญ่ที่แผ่ไพศาลไปทั่วทุกภูมิภาคทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมราชชนกผ่านโครงการในพระราชดำริและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่า ย้อนกลับไปในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลพระองค์ทรงรับการสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีในวันนั้นเองพระองค์ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการที่แสดงถึงความตั้งมั่นพระราชหฤทัยในการดูแลประสบนิกรของพระองค์ความว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการเปรียบเสมือนความหวังที่ทำให้เราชาวไทยได้รับรู้ถึงน้ำพระราชหฤทัยขององค์พระมหากษัตริย์ว่าบนผืนแผ่นดินขวานทองแห่งนี้จะมีพระองค์คอยดูแลทุกสุขของราษฎรเสมอไปทรงเป็นองค์พระประมุขไทยทุกที่ชาติอยู่ดีมีสุขทุกสถานพระองค์ทรงพระคุณเบ่งบานน้อมคำขานขอพระองค์ทรงพระเจริญ

0: ณคุณนนภาด้วยเนี่ยนะครับก็ทำให้เราได้ทราบถึงรายละเอียดพระราชพิธีที่สำคัญนะคุณมานัตมนคุณผู้ฟังครับแล้วก็เนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569นะครับรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลา19 นาฬิกาก็จัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลเป็นประธานในการจัดงานสโมสรสันนิบาตวันนี้ครับ
1: ค่ะโดยรัฐบาลก็ได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะอาทิประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตกงสุลและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสภาธนาคารไทยประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยก็เข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569นะครับจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 18:50 นะครับรัฐบาลเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569โดยพร้อมเรียงกันครับ
1: ค่ะมาดูในส่วนของกองทัพบกวันนี้ก็มีงานนะคะคุณณฐา
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็มีการจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569งานก็จะมีในเวลา10 นาฬิกาค่ะโดยก็เรียนเชิญท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานงานจัดที่กองบัญชาการกองทัพบกค่ะ
0: ครับก็พร้อมเพียงกันนะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศก็มีข้าราชการแล้วก็ในส่วนของกำลังพลทุกระดับชั้นเนี่ยร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็สำหรับการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านของสำนักพระราชวังก็มีการแจ้งในเรื่องของการปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันในวันนี้สามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรอันนี้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกานะครับประตูทางเข้าใช้ประตูสวัสดิโสภาจุดคัดกรองเนี่ยเขาจะปิดในช่วงเวลา16 นาฬิกาก็ขอความร่วมมือไปถึงก่อนนะครับแล้วก็งดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก็ตลอดทั้งวันในวันนี้ครับ
1: ค่ะก็วันนี้นะคะงดนะคะเป็นที่รับทราบกันงดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังแล้วก็ใครที่ต้องการจะไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงก็วันนี้งดไปนะคะ1 วันค่ะช่วงนี้นะคะมาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะคุณณฐาคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอนำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อว่ารักค่ะชื่อสั้นๆแต่มีความหมายนะคะซึ่งก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยท่านได้ส่งพระราชนิพนธ์คำร้องไว้ส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ได้ส่งพระราชนิพนธ์ทำนองไว้ด้วยไพเราะมากๆเลยเดี๋ยวเชิญรับฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันนะคะ

0: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้น
1: ท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อน
0: เมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะ
1: ลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนักเวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะ
2: และนี่นะครับก็เป็นบทเพลงที่ไพเราะทั้งทำนองแล้วก็เนื้อหาเลยทีเดียวครับคุณมานันทมนต์ครับกับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่มีคำร้องมีทำนอง
3: ที่มี
2: ไพเราะมากๆนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับได้เคยมีพระราชดำรัสเล่าถึงที่มาของเพลงรักซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีความตอนหนึ่งว่าว่าอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวครับครับ
3: ก็ยังไงเอ่ย
2: ครับก็ต่อไปนี้นะครับข้าพเจ้าอยากจะขออวดอย่างหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแต่งเพลงขึ้นใหม่ชื่อว่าเพลงรักคำกลอนเป็นของสิรินธรเทพรัตนราชสุดาเนี่ยนะครับลูกแต่งตั้งแต่อายุ12ปีครับ
3: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล่าถึงเบื้องหลังของบทเพลงนี้ด้วยพระสุรเสียงที่เบิกบานพระราชหฤทัยสะท้อนถึงความภาคภูมิใจและสายใยรักอันอบอุ่นในครอบครัวของพระองค์ค่ะก็คือทางสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระองค์ท่านได้ทรงพระชนิพนธ์คำร้องนะส่วนพระบิดาก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงพระชนิพนธ์ทำนองเป็นบทเพลงที่ไพเราะมากนะคะ
2: ถูกต้องแล้วนะครับก็นำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับหลายคนก็ได้ฟังนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ฟังก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไพเราะแล้วก็ความหมายดีมากๆนี่แหละครับเอาวันนี้มาดูกันที่เรื่องของการรับทหารใหม่กันบ้างนะเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาวันศุกร์ที่แล้วนี่นะครับโอ้โหบรรยากาศวันแรกเนี่ยคือ
3: ตื่นเต้น
2: มากๆนี่นะครับวันนี้ก็นับดูก็เข้าสู่วันที่4แล้วนะคุณมานัทมนต์สำหรับการฝึกทหารกองประจำการผลัดที่1/2569เราย้อนกลับไปเมื่อห่วงของการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการนะครับกรมกำลังพลทหารบกเขาได้มีการสรุปยอดการสมัครใจเข้าไปฐานกองประจำการปี69นี่แหละทั้ง3กลุ่มนะครับ3กลุ่มเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้
3: าง
2: ก็จะเป็นผู้ที่สมัครใจเลื่อนปลดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองปลดแล้วแต่ว่าอยากอยู่ต่อก็ขอสมัครต่อเนี่ยนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่2ประเภทที่2ก็คือผู้สมัครใจผ่านโครงการพลทหารออนไลน์ก่อนหน้านี้เรามีการเปิดผ่านระบบออนไลน์เนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนที่3ประเภทที่3ก็คือผู้ที่สมัครใจร้องขอเข้าประจำการณวันตรวจเลือกนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย 47,502 นายด้วยกันถ้าคิดเป็นร้อยละก็อยู่ที่ 67.48 ของความต้องการของกองทัพบกทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งต้องการทั้งหมดก็คือ 70,397 นายนะครับปีนี้ถือว่ายอดสมัครใจเป็นทหารกองประจำการเนี่ยมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับ
3: ก็เป็นเรื่องน่ายินดีมากเลยนะคะไม่นึกเลยว่าโอ้โหคนจะให้ความร่วมมือมีน้องๆชายไทยอยากมาเป็นทหารเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะ
2: แห่ๆกันเข้ามา
3: ค
2: ่ะ
3: มีรวมถึงดาราด้วยไง
2: นะ
3: ก็ยังมาสมัครเลยอ่ะค่ะหน่วยตรวจเลือกนะคะที่มีผู้สมัครใจเข้าเป็นทหารกองประจำการ 100% อยากรู้ไหมว่ามีหน่วยไหนบ้าง
2: ที่ไหนบ้างครับ
3: มีหลายที่เอาในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเลยนะคะก็มีที่เขตธนบุรีค่ะปรบมือให้เลยบางแคปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีด้วยค่ะส่วนต่างจังหวัดบ้างต่างจังหวัดก็มีที่ลงใต้ทั้งนั้นเลยไปทางสุราษฎร์ธานีแล้วก็ระนองนะคะรวมไปถึงชลบุรีที่สัตหีบด้วยค่ะก็นับว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งเลยนะคะของกองทัพที่ได้รับการตอบรับที่น่าพึงพอใจของน้องๆชายไทยซึ่งประสงค์อยากจะมารับใช้ชาติด้วยความเต็มใจค่ะ
2: ครับแล้วก็สำหรับการตรวจเลือกทหารใหม่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับก็การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีการทักท้วงในมิติใดๆแต่อย่างใดเนี่ยนะครับก็เป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนมียอดผู้สมัครใจสูงกว่าที่คาดการอันนี้ถือว่าเป็น แนวโน้มที่ดีนะครับพร้อมทั้งฝากขอบคุณชายไทยทุกคนอันนี้ในส่วนของท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมการคัดเลือกทหารกองประจำการด้วยครับ
3: ค่ะท่านผู้บัญชาการทหารบกนะคะยังได้กำชับบทบาทของผู้บังคับหน่วยเนื่องจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับเนี่ยเป็นกลไกสำคัญเลยในการขับเคลื่อนนโยบายของกองทัพบกก็ขอให้ยึดถือแนวทางที่กองทัพบกได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดกำกับดูแลหน่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กองทัพบกแล้วก็ผู้บัญชาการทหารบกได้กำหนดไว้โดยเฉพาะการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายในหน่วยอันนี้พอตรวจเลือกเสร็จแล้วก็มาถึงเรื่องของการดูแลน้องๆแล้วนะคะโดยผู้บัญชาการทหารบกก็ระบุว่าการกำกับดูแลเนี่ยนะคะที่เน้นมากเลยเรื่องของการดูแลที่ไม่ทั่วถึงเนี่ยซึ่งเน้นย้ำผู้บังคับบัญชาให้ดูแลหน่วยให้ทั่วถึงสามารถแก้ไขปัญหาระดับหน่วยได้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมทั้งในเรื่องของสิทธิกำลังพลทุกนายสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่โดยเฉพาะพลทหารที่อยู่ในสภาพแวดล้อมต้องให้เหมาะสมด้วยนะคะพร้อมให้เตรียมการรับทหารใหม่การฝึกสวัสดิการสิทธิต่างๆเนี่ยต้องให้พร้อมให้มีความปลอดภัยด้วยท่านห่วงใยจริงๆนะคะในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับน้องคนเล็กของเรานะคะ
2: อันนี้ก็เป็นสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกเมื่อสั่งการแล้วเนี่ยเรื่องของการปฏิบัติก็ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดนะครับเราย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนหน้านี
3: ้
2: ที่มีการรับน้องๆฐานใหม่ก็คือผลัดที่1ทับ2569เนี่ยหลังจากที่ได้รับนโยบายหลังจากที่ได้รับสั่งการนะครับหน่วยฝึกฐานใหม่ทุกหน่วยทั่วประเทศก็ดำเนินการทันทีนะครับเรื่องของอาคารที่พักเรื่องของสถานที่ฝึกอุปกรณ์ป้องกันภาวะเจ็บป่วยต่างๆโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ป้องกันโรคลมร้อนเนี่ยนะครับก็ดำเนินการอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวตลอดจนการประกอบเลี้ยงในแต่ละมื้อก็ให้มีคุณภาพถูกสุขลักษณะแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเนี่ยต้องกำกับดูแลเรื่องของการฝึกให้เป็นไปตามนโยบายแล้วก็เป็นไปตามระเบียบของกองทัพบกอย่างเคร่งครัดด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการลงโทษการลงทันต่างๆตรงนี้มีข้อกำหนดชัดเจนจะมาอมแอมหลีกเลี่ยงการทำเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่ามีโทษทางวินัยแล้วก็มีโทษทางกฎหมายบ้านเมืองด้วยเนี่ยนะครับก็ให้เป็นไปตามระเบียบแล้วก็แบบธรรมเนียมทหารทั้งนี้นะครับหากพบว่ามีการกระทำผิดผู้บังคับหน่วยที่เกี่ยวข้องทุกระดับจะต้องถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดก็คือผู้บังคับบัญชาที่ดูแลน้องๆทหารเนี่ยโดนไปด้วย
3: โดนด้วยนะคะไม่ใช่คุณไปลงโทษเขาฝ่ายเดียวค
2: ุ
3: ณทำไม่ถูกต้องคุณก็โดนด้วยเช่นกันซ
2: ึ
3: ่งในการลงโทษเนี่ยก็จะต้องห้ามใช้ความรุนแรงอันนี้พูดถึงครูฝึกแล้วนะคะว่าจะต้องใช้วิธีการลงโทษที่เหมาะสมห้ามใช้ความรุนแรงเกินกว่าที่กองทัพบกกำหนดในทุกกรณีห้ามมีการลงโทษที่เป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ร่างกายอย่างเด็ดขาดหากเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเลยนะคะแล้วก็ต้องมีความโปร่งใสด้วยหากมีการละเมิดก็จะลงโทษทางวินัยแล้วก็อาญาเนี่ยเห็นไหมคะเน้นมากเลยพร้อมทั้งย้ำว่าการลงทันเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็กฎเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนดอย่างเคร่งครัดและกำหนดวิธีการลงทันที่ชัดเจนและโปร่งใสและที่สำคัญค่ะห้ามลงโทษหลังเวลา6โมงเย็นนะคะไม่ได้เลยนะคะหล
2: ัง
3: หกโมงเย็นนี้ไม่มีแล้วนะคะการลงโทษใดๆ
2: ครับก็อันนี้ถือว่าเป็นเวลาพักผ่อนของน้องๆแล้วภายหลังจาก6โมงเย็น18นาฬิกาแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาบอกว่าลงทันที่ชัดเจนแล้วก็โปร่งใสเนี่ยคือเขามีในส่วนของท่าทางที่ใช้ในการฝึกหรือว่าการทำโทษเนี่ยนะครับก็คือส่วนใหญ่ที่ผมดูเนี่ย10กว่าท่าก็จะเป็นท่าที่ออกกำลังกายเรื่องของการ
3: ช่วยส่งเสริมเรื่องลักษณะอนามัยอะไรต่างๆ
2: จะเข้าไปถึงตัวกันเนี่ยไม่ได้แล้วนะคุณบ้านรัฐบาลคุณผู้ฟังครับก็สบายใจได้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ฟังอยู่ในขณะนี้เอามาว่ากันต่อเรื่องของสุขภาพกันบ้างหลายคนก็เป็นห่วงในเรื่องนี
3: ้
2: ก็ช่วงของการฝึกทหารใหม่เนี่ยมันอยู่ในช่วงของหน้าร้อนแล้วก็แดดประเทศไทยก
3: ็ร้อนแสบผิวมาก
2: ร้อนเล่นไม่ได้
3: ร้อนทรมานนรกหรือเปล่า
2: ก็บอกว่าเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคลมร้อนหรือว่าฮีทสโตรกเนี่ยก็ตรงนี้นะครับประเด็นนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าหน่วยฝึกทหารใหม่เขามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกายของทหารใหม่เพื่อคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากความร้อนนะครับแล้วก็กำกับดูแลให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็เครื่องมือติดตามสภาพอากาศ าศอย่างเช่นเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็มีการวัดความชื้นสัมผัสด้วยเนี่ยนะครับมีสิ่งอุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ทันสมัยแล้วก็เพียงพอพร้อมใช้งานสำหรับการส่งต่อผู้ป่วยหรือว่ารถพยาบาลอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเนี่ยเขามีไว้ทุกหน่วยฝึกครบถ้วนโดยพร้อมเพรียงนะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นสามารถที่จะ
3: ส่งต่อไปได้
2: ส่งต่อได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วด้วยครับ
3: ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการกำกับดูแลให้มีน้ำดื่มประจำหน่วยฝึกอย่างเพียงพอน้ำดื่มนี่สำคัญมากเลยนะคะในอากาศร้อนๆเนี่ยต้องได้รับน้ำร่างกายเนี่ยขาดน้ำไม่ได้ต้องรับน้ำอย่างเหมาะสมนะคะก็อันนี้ก็เป็นไปตามคำแนะนำของกรมแพทย์ทหารบกเขาก็จะมีการไปแนะนำด้วยว่าหน่วยฝึกจะต้องเตรียมเรื่องของน้ำดื่มอย่างไรนะคะกำกับดูแลให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการบาดเจ็บจากความร้อนการปฐมพยาบาลแก่ผู้ฝึกผู้ช่วยผู้ฝึกครูฝึกครูทหารใหม่เองก็ต้องฝึกด้วยนะเรื่องของปฐมพยาบาลนะคะจะได้ช่วยเพื่อนได้เวลาเกิดเหตุที่มันคับขันจริงๆนะคะจะได้ทันการไม่มีการสูญเสียค่ะ
2: ฮะก็ในส่วนของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยซักซ้อมเพื่อมีความพร้อมมากที่สุดนะครับเมื่อเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้ทันทีเพราะว่าซักซ้อมมาแล้วนะน้องๆหลายๆคนก็มีสติกำลังพลทุกท่านเนี่ยมีสติปุ๊บรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นต้องเป็นไปตามแผนขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อเนี่ยนะครับก็เป็นการในส่วนของการช่วยเรื่องของการรถในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดคาดฝันการสูญเสียได้เนี่ยนะครับก็อย่างเช่นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเขาก็มีการซักซ้อมในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับเขาก็มีการซ้อมกับหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23แล้วก็โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินนะครับซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ก็ซักซ้อมอย่างที่บอกไปเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดกันเองครับ
3: จริงๆก็มีทั่วไปทุกโรงพยาบาลเลยที่มีการซักซ้อมนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่นำมากล่าวถึงกันค่ะเอาต่อไปมาดูโครงการดีๆจากกองทัพภาคที่1กันบ้างค่ะก็เป็นโครงการให้แก่น้องๆทหารใหม่นี่แหละนะคะกองทัพภาคที่1ค่ะก็ร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการก็มีการจัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเพื่อยกระดับการศึกษาทหารกองประจำการที่มีชื่อโครงการว่า1ปี1วุฒิค่ะนะคะก็มุ่งพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณวุฒิของน้องๆเนี่ยส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าทางทหารของน้องๆทหารกองประจำการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีวุฒิเพิ่มมีอาชีพตามนโยบายของกองทัพบกค่ะ
2: ครับซึ่งสำหรับการลงนามในครั้งนี้นะครับก็กำหนดหน่วยนำร่องในส่วนของเหล่าทหารราบทหารม้าทหารปืนใหญ่ทหารช่างทหารสื่อสารในสังกัดของกองทัพภาคที่1นะครับโดยการเปรียบเทียบโอนหน่วยกิจของการศึกษานอกระบบกับหลักสูตรการฝึกนะครับแล้วก็ภารกิจของหน่วยพร้อมทั้งจัดทำเป็นคู่มือการเทียบโอนหน่วยกิจสำหรับใช้เป็นแนวทางในการออกหนังสือรับรองผลการฝึกตามหลักสูตรนอกจากนี้นะครับกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่ากสกรนะครับเดิมแล้วเนี่ยก็คือผมเข้าใจว่าเป็นกศนนะครับณปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนชื่อในส่วนของกรมของเขาเนี่ยนะครับก็มาเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.นั่นเองนะครับก็ได้นำเสนอแนวทางในการในเรื่องของการศึกษาทางไกลนะครับซึ่งก็เป็นการศึกษาออนไลน์ 100% เลยโดยให้ทหารสามารถที่จะศึกษาได้ด้วยตนเองสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยแล้วก็เป็นการลดเรื่องของการเดินทางไปยังสถานศึกษาอีกด้วยครับ
3: ค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วกับน้องๆทหารใหม่นี่แหละป
2: ั
3: ด 1/2569 นะคะซึ่งก็เข้ามาประจำการเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยสำเร็จการศึกษาสูงขึ้น1ระดับภายในเวลา1ปีค่ะไม่ต่ำกว่า80%เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับราชการเป็นทหารประทวนนั่นเองแล้วก็การเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนใน10ทหารบกนะคะตลอดจนสามารถนำวุฒิการศึกษาใหม่นี้เนี่ยมาเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพภายหลังจากปลดประจำการได้ทันทีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญของกองทัพบกที่ส่งเสริมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของน้องๆทหารใหม่ในห้วงประจำการนี้ค่ะ
2: ครับก็โมเป็นการฝึกต่างๆเดี๋ยวเรานำมาอัปเดตกันนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยคุณมานัทมนต์คุณผู้ฟังครับเด
3: ี๋
2: ยวกลับมาคุยกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลน้อมรับผลสำรวจนิดาโพลแลนด์บริดจ์ต้องเร่งสื่อสารทำความเข้าใจประชาชนและกองทัพเรือสกัดยาบ้าล็อตใหญ่4ล้านเม็ดริมแม่น้ำของเชียงรายสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่

0: สอนบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
3: โฆษกรัฐบาลน้อมรับผลสำรวจนิดาโพเรื่องคนใต้ว่าไงโครงการแลนด์บริดจ์จะมาแล้วยอมรับต้องสื่อสารวงกว้างนายกย้ำทำความเข้าใจรับฟังทุกมิติคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลกล่าวถึงผลสำรวจนิดาโพคนใต้คิดอย่างไรโครงการแลนด์บริดจ์จะมาแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างเคยรับรู้โครงการแต่มีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยและส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการนี้สะท้อนถึงโอกาสของโครงการและบทบาทของภาครัฐในการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องและโปร่งใสซึ่งการเคยได้ยินและพอทำความเข้าใจของคนภาคใต้เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์นี่เป็นโจทย์ของรัฐบาลที่จะต้องเร่งสื่อสารกับประชาชนให้รับรู้ทั้งประชาชนที่ไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยเข้าใจข้อมูลนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของประเทศพร้อมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การตัดสินใจและการขับเคลื่อนโครงการเป็นไปด้วยความรอบครอบเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติสำหรับนักวิชาการผู้ที่สนใจหลายฝ่ายที่ออกมาแสดงความเห็นทั้งสนับสนุนและตั้งข้อสังเกตต่อโครงการแต่ความเห็นที่สอดคล้องกันคือโครงการแลนด์บริดจ์เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยทั้งด้านโลจิสติกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างงานและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งภาครัฐให้ความสำคัญกับคำถามดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นมูลค่าการลงทุนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจรวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่โดยทุกประเด็นต้องถูกศึกษารายละเอียดเพื่อกำหนดมาตรการรองรับอย่างเหมาะสมให้โครงการสามารถเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันนี้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายนรขเขตเชียงรายโดยสถานีเรือเชียงแสนจัดชุดปฏิบัติการออกเฝ้าตรวจและราดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวดสามารถตรวจพบวัตถุต้องสงสัยที่มีบุคคลลักลอบนำเข้ามาทิ้งไว้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่บริเวณเกาะผาคำตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่จึงเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นกระสอบจำนวน14กระสอบภายในบรรจุยาบ้าประมาณ4ล้านเม็ดโดยไม่พบบุคคลแสดงตนเป็นเจ้าของทั้งนี้หน่วยได้ดำเนินการตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งมอบให้พนักงานสอบสวนในพื้นที่ดำเนินการตามกฎหมายผู้ว่าสตูลเร่งติดตามปัญหาภัยแล้งในพื้นที่คุณทัชพรสารพันธ์รายงานครับ
5: นายกนิโคช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งณบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำหลาหมู่ที่6ตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอปนกาหลงจังหวัดสตูลหลังประสบปัญหาปริมาณน้ำกักเก็บไม่เพียงพอส่งผลให้อ่างเก็บน้ำมีสภาพแห้งแล้งและตื้นเขินจากการลงพื้นที่พบว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีการใช้น้ำทั้งการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรทำให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จึงได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและยั่งยืนทั้งนี้ข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำหลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริระบุว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างไรก็ตามจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหน่วยงานด้านชลประทานได้เตรียมเสนอแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำและรองรับความต้องการใช้น้ำในระยะยาวทัชพรสารพันรายงานจากจังหวัดสตูลค่ะ
6: หวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สี่พฤษภาคมวันชัตรมงคลเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ความหวังคือพลังงานที่ไม่มีวันหมด
2: EFM Playlist of the Week
3: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Number 6

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan
4: สวัสดีอีกหนึ่งวันหยุดนะคะโอ้โหรู้สึกว่าตั้งแต่สงกรานต์มาเนี่ยก็มีโอกาสให้เราได้หยุดบ่อยเหมือนกันนะคะดีเจแนนรัชดาก็ยังคงมาอยู่ด้วยกันนะคะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดซึ่งวันนี้ก็ใครที่มีเหตุต้องสัญจรไปไหนมาไหนเนี่ยอยากให้รู้ไว้ว่าหนึ่งเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนก็คือวันนี้ขึ้นทางด่วนฟรีนะคะจากใจคนที่ขึ้นทางด่วนมาแล้วเมื่อเช้าแล้วก็ลืมไปเลยว่าขึ้นทางด่วนฟรีไปแบบไม่ได้คาดหวังปรากฏว่าเฮ้ยพอเห็นเขาว่าผ่านฟรีแล้วมันใจฟูมันมีความสุขมากพอมันเป็นอะไรที่ฟรีแล้วเราไม่ได้คาดหวังไปตั้งแต่แรกเนี่ยรู้สึกว่าอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็ทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีได้เหมือนกันนะเนี่ย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen วันเสาร์นะคะที่ผ่านมาก็หยุดนะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีหนังเรื่องนึงที่พอดีวันพุธที่แล้วเนี่ยมาแทนแชร์แล้วก็เจอพี่พีเคพี่พีเคก็ป้ายยาหนังเรื่องนี้มานะคะก็คือเรื่องราวของไมเคิลแจ็กสันนั่นเองนะคะซึ่งตอนแรกเอาจริงแนนอ่ะก็รู้จักไมเคิลแจ็กสันเหมือนกับว่าก็รู้ว่าเขาเป็น King of Pop อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าถ้าฟังเพลงเป็นแฟนตัวยงไหมก็ตอนแรกยังเฉยๆนะคะแต่ว่าพอไปดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันว้าวมากแล้วมันสนุกมากเลยคุณฟังอันดับแรกเลยก็คือทึ่งกับเส้นทางการจะมาเป็น King of Pop ของเขานะคะจริงๆก็คือเคยอยู่วง The Jackson 5กับพี่น้องมาก่อนใช่ไหมแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่ว่าโอ้โหเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะไมเคิลแจ็คสันเนี่ยแล้วก็อีกคนนึงที่น่าชื่นชมมากๆเลยก็คือจาฟาร์แจ็คสันที่เป็นหลานของไมเคิลที่เล่นเป็นไมเคิลแจ็คสันในเรื่องเนี่ยผู้ฟังคือมันแทบจะแยกยากมากเลยแบบมีบางโมเมนต์อ่ะที่เชื่อว่าคนคนนี้คือไมเคิลแจ็คสันจริงๆนะคะใครที่แบบหาหนังดูอะไรเงี้ยนะว่านี่เป็นหนังเรื่องนึงเลยที่ดูแล้วไม่ผิดหวังแต่ว่าคือแอบรู้สึกว่ามันสั้นไปนิดนึงอาจจะเป็นเพราะมันสนุกมั้งแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวในยุคตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงยุครุ่งเรืองของเขานะคะมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้เป็นเรื่องราวแบบตั้งแต่ต้นจนจบชีวิตอะไรแบบนี้แต่ว่าถามว่าประทับใจไหมประทับใจมากเอาจริงไม่ใช่แค่จาฟาแจ็คสันนะคนที่เล่นเป็นไมเคิลแจ็คสันตอนเด็กๆอ่ะก็เล่นดีแล้วเราได้เห็นมุมของความอ่อนโยนของ King of Pop คนนี้นะคะที่แน่นอนว่าตลอดเส้นทางชีวิตการเป็นซูเปอร์สตาร์ของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะมันก็มีอะไรเกิดขึ้นมากมายทั้งเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะทั้งเรื่องของข่าวลืออะไรต่างๆนานาด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นได้เลยก็คือโหมีคนรักเขาเยอะมากๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้คุณฟังเป็นเหมือนกันไหมพอเราอินกับหนังเรื่องไหนเนี่ยพอเราดูหนังเสร็จกลับมาปุ๊บเราจะทำกันบ้านต่อเราจะไปเซิร์ชข้อมูลเขาต่อว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างไปดูบทสัมภาษณ์ของเขาไปฟังเพลงของเขาจนวันนี้วันจันทร์และผ่านมา3วันเนี่ยยังฟังไมเคิลแจ็คสันอยู่เลย

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าน
3: อกจากคำปรึกษาแล้วนั้นว่ามีพื้นที่ที่ให้เราได้ระบายบ้างบางทีมันก็อาจจะทำให้สิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยมันเบาลงก็ได้นะคะคุณส้มโอโทรมาเพราะว่าอยากจะมาแชร์อยากจะมาระบายถึงหัวอกลูกคนโตว่าทำไมเนี่ยพ่อแม่จะต้องสอนให้เสียสละให้น้องตลอดเลยนะคะแล้วก็ในจังหวะที่คุณส้มโอเนี่ยพยายามจะสอนน้องบางทีเนี่ยก็จะโดนคำถามว่าเอ้าเป็นพี่เนี่ยก็ต้องเสียสละไม่ใช่หรอดังนั้นวันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่หลายคนเอามาแชร์กันได้บางคนก็แชร์กันในฐานะหัวอกลูกคนโตบางคนก็บอกว่าลูกลำดับอื่นเนี่ยก็มีทรอมาในใจเหมือนกันนะลูกคนกลางอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นลูกคนกลางที่จะต้องทำทุกอย่างในบ้านหรือว่าจะต้องเป็นคนไกลเกลี่ยหรืออย่างบางคนหัวอกลูกคนเล็กก็อาจจะบอกว่าฉันไม่เคยได้ใช้ของใหม่เลยถ้าเป็นคนสมัยก่อนอะเนาะเพราะแบบชุดนักเรียนเนี่ยก็ต้องรอจากพี่อะไรอย่างเงี้ยกระป๋องกระเป๋ารองเท้าก็ต้องเป็นของมือสองจากพี่ชายพี่สาวเนี่ยแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะมีคำว่าหัวอกแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของแต่ละบ้านด้วยซึ่งถ้าถามแนนส่วนตัวนะแนนรู้สึกว่าแนนโชคดีมากที่ได้เกิดเป็นลูกคนเล็กนะคะเพราะว่าการเป็นพี่คนโตเนี่ยมันเหมือนเกิดมาพร้อมกับความรับผิดชอบเหมือนกันนะมันเหมือนกับว่าเป็นพี่คนโตก็ต้องแบบแข็งแกร่งต้องแข็งแรงดูแลน้องๆได้ในขณะที่ลูกคนเล็กก็จะแบบดูเหลวๆหน่อยดูแบบว่าสนุกๆนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านด้วยพูดทอกพูดโทนะคะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: พูดทอกพูดโทอย่าลืมโทนะ
1: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: ความเครียดสะสมก็เหมือนฝุ่น PM 2.5 มองไม่เห็นแต่ส่งผลกับเราอย่าลืมพักผ่อนและดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
0: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดคชาพาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเหลือหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux TravelGreater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก็อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perses Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดโลกโบรกเกอร์ด้วยเงินติดล้อโทร1501
5: มันจะมีบางอาชีพนะที่เราอาจจะเคยได้ยินมาว่าเฮ้ยอาชีพนี้มีแต่ผู้ชายไปทำนะแล้วก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วผู้หญิงเนี่ยไปทำบ้างได้ไหมถ้าเกิดสนใจอยากจะทำอาชีพนี้นะคะอย่างเช่นวิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมันนั่นเองซึ่งพิสูจน์แล้วนะคะว่ามีตัวแทนจากอาชีพนี้เนี่ยตัวจริงที่เขาอยู่ในแท่นวงการนี้แล้วก็เป็นวิศวกรบนแท่นขุดเจาะน้ำมันมานานเป็น10ปีเลยก็คือคุณใบเนยที่มาเล่าถึงรูทีนการทำงานจริงๆเล่าตั้งแต่ว่าเข้าไปทำได้ยังไงเลยใครที่อยากเข้าไปทำต้องเทคคอร์สอะไรบ้างนะคะแล้วก็สวัสดิการต่างๆหรือแม้กระทั่งผลกระทบต่อชีวิตไลฟ์สไตล์ที่ต้องเปลี่ยนไปเลยเรียกได้ว่าให้ข้อมูลคือครบทุกด้านไม่ได้ให้แต่ข้อดีข้อเดียวนะคะดังนั้นก็ใครที่อยากจะเปิดโลกหรือว่ามีสนใจวิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมันนะคะกับอาชีพนี้ก็ตามไปฟังย้อนหลังกันได้แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เจอกับพี่เขาสดๆได้นะคะในแต่ตัวทำงานเทิร์นโปรนั่นเองกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ค่ะ
3: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
0: EFM New Release
5: EFM New Release วันนี้นะคะเป็นการคัมแบ็กของหนุ่มๆ Process นั่นเองเขาเพิ่งมีคัมแบ็กสเตจไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแอบไปเป็นพิธีกรให้เขามาด้วยนะคะซึ่งคัมแบ็กซิงเกิลในครั้งนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลที่ได้ไปร่วมฟีเจอริงกับโทบี้ด้วยนะคะแล้วก็เพลงนี้ได้โทบี้เนี่ยเขาก็จะเขียนในท่อนของเขาเองเนาะแต่ว่า OCUS เนี่ยก็จะมาช่วยเขียนเนื้อรวมๆด้วยนะคะมี Mayo James มา produce ให้เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าน่าจะเซ็กซี่ที่สุดของ Process เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึง MV ที่โหเผ็ดมากนี่คือ Turn Me On จาก Perse Featuring Toby ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
5: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
6: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
5: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเคี่ยวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
0: EFM Playlist of the Week
8: Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน
0: Number 1
9: แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร featuring fellow fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุเตรียมการพักโทษทักษิณย้ำต้องสวมกำไร EM และตำรวจไทยจับมือนานาชาติเดินหน้าทลายเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอ้เมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีการพิจารณาพักโทษนายทักษิณชินวัตรในวันที่11พฤษภาคมนี้โดยระบุว่าการเตรียมการดำเนินการพักโทษเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้จากการประชุมพิจารณากรณีดังกล่าวเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้พักโทษภายใต้เงื่อนไขโดยกำหนดให้นายทักษิณต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับ FBI จีนดูไบกวาดล้างเครือข่ายช่อโกงคริปโตเคอเรนซีข้ามชาติอุบายหลอกให้รักแล้วชวนลงทุนจับกลุ่ม276ผู้ต้องหาทลาย9ฐานมิจฉาชีพย้ำปราบปรามต่อเนื่องคุณธิตรีสายสว่างรายงานครับ
8: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยรายงานแถลงการจากสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ถึงความสำเร็จในการปฏิบัติการทลายเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับโลกโดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง FBI สำนักงานตำรวจดูไบกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกองการต่างประเทศและศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้ร่วมกันสืบสวนขยายผลจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาได้กว่า276รายและทลายศูนย์คอลเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการหลอกลวงลงทุนคริปโตเคอเรนซีได้อีกอย่างน้อย9แห่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของนานาชาติที่เล็งเห็นว่าศูนย์คอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้และควรจะต้องถูกถอนรากถอนโคนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเมื่อพูดคุยกับบุคคลแปลกหน้าทางโซเชียลมีเดียหากมีการชักชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพโดยเฉพาะการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่ไม่คุ้นเคยและไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐหากท่านตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงในลักษณะนี้สามารถติดต่อขอคำปรึกษาหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ทางการ www.thaipoliceonline.th เท่านั้นสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35สกัดจับกองทัพมดขนยาบ้าซุกใต้เบาะรถจักรยานยนต์หลบเลี่ยงด่านตรวจในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
9: กองทหารพรานที่3506หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสงอย่างลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณเส้นทางธรรมชาติบ้านแม่สลิดบ้านแม่ละเมินตำบลแม่สองอำเภอท่าสงอย่างจังหวัดตากตรวจพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่ข้างทางจึงเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์และภายในกระเป๋าสะพายแบ่งเป็นห่อใหญ่จำนวน3ห่อห่อเล็ก2ห่อและถุงอีกจำนวน2ถุงรวมของกลางยาบ้า 22,307 เม็ดซึ่งนายทวีศักดิ์ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับยาบ้ามาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และกำลังนำยาบ้าไปส่งให้กับนายพันสัญชาติเมียนมาบริเวณริมแม่น้ำเมยใกล้หมู่บ้านโดยใช้เส้นทางหลบเลี่ยงการตรวจได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 3,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงมีการส่งดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปไปถึงสุขแว่นรายงานจากจุมตาครับ
10: บรมราชาภิเษกน้อมบังคมใต้ร่มฉัตรมงคลปวงข้าขอบรมนาถยืนยงสถิตมั่นเป็นมิ่งขวัญถวยราชปกเกล้ากาลนาน ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกว่าเสมอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan Woo!
6: ชั่วโมงที่แล้วต้นชั่วโมงเราเปิดเพลงจังหวะมีเดียมไปถึงช้าไปแล้วดังนั้นชั่วโมงที่2ของแนนกับศักดิ์ศรีหัวหน้าแก๊งบ่ายโมงเนี่ยเราจะมาเป็นช้าๆ2ชั่วโมงไม่ได้ขอขยับจังหวะหน่อยแล้วกันนะคะเพลงนี้ไอซอนยูสักเซอร์เคิล

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen เป็นนิยามใหม่ไปแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าใจสั่นถามว่าใจสั่นเหมือนอะไรก็ต้องบอกว่าใจสั่นเหมือนน้ำปั่นนะคะงานเมื่อสักครู่นี้จาก Pixie กับ Shake นะคะมี Girls Like Me จาก 4EVE รักเธอหัวที่หมอ Hangman นะคะทักครับริปตาแล้วก็กาย GG มี Lady จาก 25 Hours แล้วก็ Eyes on You จาก Circle
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: พฤหัสนี้นะคะแฟนๆของคู่ Apple Meme วิวาปัตตภีจาก Sapphic Series Mega Project เต็มตัวเจอทั้งคู่ได้เลยนะคะในแฟนดอมของเราแล้วก็ตอนนี้ยังคงเปิดรับแฟนฟิกชันเนาะของ2คนนี้นะคะก็เขียนเข้ามาได้เรื่อยๆก็เปิดโอกาสให้เขียนมาได้ส่งมาได้จนถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันพฤหัสนี้แต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ดูสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่เราคุยกับ Pearl Peak ไปแล้วก็คุยถึงซีรีส์เรื่องใหม่ของเขา Flower Boy หลงกลิ่นเกสรเนาะแล้วก็จริงๆมีเกมน่ารักน่ารักมาให้เขาเล่นกันด้วยกับภารกิจดอกไม้5ดอกมีคำถามมีภารกิจเล็กๆให้เขาได้ทำกันอย่างเช่นการบอกรักกันยังไงก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีคำบอกรักหรือว่าให้บอกด้วยอวัจนภาษามีแบบให้เต้นโจ๊ะๆกันนะคะแล้วก็ให้ร้องเพลงให้กันละกันด้วยนะคะก็เป็นหลายๆโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยเผื่อว่าใครที่ยังไม่ได้ดูหรือแม้กระทั่งดูแล้วแต่ว่าอยากจะไปดูซ้ำเนี่ยก็ยังคงดูย้อนหลังกันได้แต่ว่าถ้าเจอกันสดๆบรรยากาศสดๆเลยก็ทุกวันพฤหัสบดี 20:30-4:00 นะคะ EFM Fandom Live ขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อันคารคลุมโปง
3: เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากตอนที่ผมเองเนี่ยเริ่มมาเป็นพนักงานส่งของใหม่ๆตัวผมเองก็กำลังเก็บของกำลังแยกสินค้าขึ้นรถในช่วงที่ผมเก็บสินค้าอยู่เนี่ยมันจะมีกองสินค้าอยู่กองนึงสายตาผมมันหันไปมองเห็นว่าเฮ้ยเหมือนมีคนเดินเราก็ตกใจดีว่าเฮ้ยใครจะมาเดินในเมื่อพี่เขากลับไปแล้วก็เหลือเราแค่คนเดียวนี่หว่าแต่สิ่งที่เจอก็คือมันมีกองสินค้าอยู่ชิ้นนึงกองมันสั่นได้มันขยับปรากฏว่าพอไปหยิบกองนั้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไปแนบกับข้างหูมันมีเสียงที่ดังออกมาพี่ชายปล่อยผมออกไปทีก็เลยถามลูกค้าว่าพี่ครับพี่สั่งอะไรมาหรอลูกค้าบอกอ๋อมันทาย
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20-04ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: เมื่อมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นในยุคหลังๆเนี่ยทางการทำงานของผีเนี่ยเขาก็มีการที่จะอัพสกิลตัวเองนะคะตามไปสู่อาชีพใหม่ๆด้วยอย่างเรื่องของคุณบอยมาพร้อมกับชื่อเรื่องว่าพนักงานส่งของเป็นประสบการณ์ของพนักงานส่งพัสดุเนี่ยแหละที่ปรากฏว่าตอนที่กำลังอยู่ในช่วงคัดพัสดุวันนั้นก็เป็นวันเลขเบิ้ลด้วยซึ่งเราจะรู้กันว่าวันเลขเบิ้ลเนี่ยมันจะมีโปรลดเยอะแล้วคนก็จะสั่งของเยอะมากในระหว่างที่กำลังคัดสดุอยู่ท่ามกลางกองกล่องต่างๆนะคะเห็นว่ามันมีกล่องนึงทำไมมันเป็นกล่องดิ้นได้มันแปลกๆนะก็เลยเอามาแนบหูลองเขย่าดูนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงว่าพี่ปล่อยผมไปเถอะก็ด้วยความตกใจเนาะก็เลยโยนกล่องทิ้งไปแต่ว่าพอถึงจังหวะที่จะต้องเอาพัสดุเนี้ยไปส่งที่ปลายทางจริงๆเนี่ยปรากฏว่าเปิดออกมาหูฟังมันคือบอกได้เลยไหมบอกเลยแล้วกันมันคือน้ำมันพายแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวนะว่ามันคือจังหวะที่ไอ้กล่องมันดิ้นได้แล้วก็เสียงที่มันมาจากไหนไม่รู้เนี่ยแหละก็อย่างที่บอกไปว่าขนาดผีเขายังมีการอัพสกิลนะคะเขาก็มาตามพัสดุที่ส่งมาเขาก็อาจจะติดมาด้วยอะไรแบบนี้นี่ก็คือหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ฟังเขามาเล่าในอังคารคุณโป่ง X ของเรานะคะส่วนอังคารนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องจากอีกหนึ่งคนที่แฟนๆเยอะมากแล้วก็ชอบในสกิลการเล่าของเขานะคะครูตรีมีเรื่องเล่านั่นเองพรุ่งนี้เราเจอกัน2ทุ่มเวลาเดิมนะกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลนะคะลดเกลือโซเดียมตาพันท้ายนรสิงห์และบาสคัดสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บาสค่ะ
3: อังคารคลุมโปง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์ถูกใจให้กินบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan มีคนบอกว่าวันนี้ไปเที่ยวระยองกับครอบครัวอ๋อแต่ว่าวันนี้กลับแล้วพอดีนะคะก็อิจฉามากเลยอ่ะเวลาเห็นคนไปเที่ยวทะเลนะได้พักผ่อนหย่อนใจอ่ะรู้สึกแต่ว่าอิจฉาด้วยแต่ก็มีความสุขกับเขาไปด้วยนะคะจริงๆระยองเป็นอีกจังหวัดนึงที่น่าไปเพราะว่าขับรถก็ไม่ได้ไกลมากแล้วก็ทะเลยังสวยน้ำยังใสอยู่นะคะก็เดินทางปลอดภัยนะ

ก่อนหน้านี้มันมีเพลงใหม่ของโปเตโต้ใช่ไหมคะที่เราเปิดไปก่อนสปอตอังคารคุมโปงเพลงชีวิตวุ่นวายแล้วก็มีผู้ฟังเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าก็ว่าเพราะว่าแบบชีวิตมันก็บางทีก็วุ่นวายทะเลาะกับตัวเองนะทำไมวันนี้มันไม่ได้ดั่งใจก็เป็นเหมือนในเพลงเลยที่เออมันก็ไม่ได้มีความสุขทุกวันนะบางวันก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจกับชีวิตตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าไอ้วันที่เราไม่พอใจกับชีวิตธรรมดาของเราเนี่ยมันอาจจะกำลังมีบางคนที่เขาฝันที่จะมีชีวิตธรรมดาที่ได้ตื่นมาได้เดินได้ออกมาทำงานอยากกินอะไรก็ได้กินแม้จะเป็นวันธรรมดาที่น่าเบื่อแต่ว่าถ้าวันหนึ่งไอ้วันธรรมดาเหล่านี้หายไปเราอาจจะโหยหาแค่วันธรรมดาวันหนึ่งก็ได้ลาไปด้วยงานนี้เลยแล้วกันนะคะลืมไปพี่โอแว่นใหญ่นะคะปูจาดลองใหม่พรุ่งนี้เจอกันบ่ายโมงเหมือนเดิมนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: 心待。 EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Popcorn, popa popcorn, eh?
6: Popcorn, popa popcorn, eh?

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2: A-Town Showbiz ขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ ดีนะนมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอ่ะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News

0: EFM News EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอา

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: สามเหล่าทัพร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
5: เมื่อเวลา12นาฬิกาวันนี้3เหล่าทัพร่วมกันยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันในส่วนของกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติณท้องสนามหลวงขณะที่กองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคลณป้อมวิชัยประสิทธิ์ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวง21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองสำหรับการยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทั่วโลกยึดถือสืบทอดกันมาแต่โบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือบุคคลสำคัญโดยการยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติและสิ่งที่ควรรับความเคารพในปัจจุบันประเทศไทยยึดตามหลักเกณฑ์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีฉัตรมงคลรวมไปถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐจะทำการยิงสลุดจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันอังคารที่5พฤษภาคม2569เนื่องด้วยมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องหลังประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านออกแถลงเตือนว่าการที่สหรัฐเข้าแทรกแซงระเบียบการเดินเรือใหม่ในพื้นที่จะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทันทีแหล่งข่าวทางการเมืองและทหารของอิหร่านระบุว่าหากสหรัฐส่งกองกำลังทางเรือเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุสหรืออ่าวเปอร์เซียอิหร่านจะตอบโต้ทางทหารโดยตรงซึ่งอาจนำไปสู่การยุติข้อตกลงหยุดยิงและจุดชนวนความขัดแย้งรอบใหม่ในภูมิภาคขณะเดียวกันยังไม่มีความชัดเจนว่าสหรัฐจะส่งกองทัพเรือเข้าไปคุ้มกันเรือพานิชที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่หรือไม่แต่ฝ่ายอิหร่านยืนยันจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมเผชิญหน้าหากมีการเคลื่อนไหว
6: ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมใช้รถร่วมเส้นทางกันและวางแผนการเดินทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสนับสนุนคนไทยจับมือกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าลดวิกฤตพลังงานไทย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อย่ามัวแต่มองหาความสุขจากที่อื่นให้เริ่มจากมองหาในตัวเราเอง
11: EFM DJ Playlist by
12: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีพี่กวงนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: เราทักทายกันยันจันถึงสุกอะ
2: ถูกต้อง
1: แล้วสุกที่แล้วเราไม่เจอกัน
2: ใช่ครับ
1: เพราะคุณไปโรงพยาบาล
2: ใช่แล้ว
1: พาผู้ปกครองหรือพาแมวหรือตัวเองไป
2: พาผู้ปกครองไป
1: คอลัมน์ก็มีเท่านี้คุณผู้ฟัง1พาตัวเองไป
2: ใช่ใช่
1: สองพาผู้ปกครองไป
2: ครับ
1: 3พาบุตรหลานซึ่งขึ้นอยู่กับว่าบุตรหลานคุณมีกี่ขาบุตรหลานคุณอาจจะมี2
2: ถูกต้อง
1: หรือบุตรหลานคุณอาจจะมี4
2: ถูกต้อง
1: ถูกไหมคะมันมีความหลากหลายแต่ทุกชีวิตเราต้องการการดูแลที่ดีป่ะ
2: ใช่ครับ
1: หรือว่าจริงเราไปทำอีกอาชีพหนึ่งเสริมดีวะพี่กวง
2: อะไรอ่ะ
1: รับจ้างพาคนไปโรงพยาบาลน่าสนใจป่ะ
2: มีอยู่นะ
1: เพราะว่าหลายๆครั้งถ้าเรานึกดูอ่ะบางทีบางคนเขาก
2: ็
1: อยากผู้ใหญ่บางคนก็อยากได้เพื่อนไปนั่งคุยไปช่วยฟังแต่คนไปต้องรับผิดชอบดีนะ
2: จริงเพราะบางทีอย่างเงี้ยลูกหลานเข้ามาทำงานในเมือง
1: ใช่มันลายยากบางเจอเจ้านายบางคนก็พร้อมเข้าใจแต่บางทีเจ้านายเข้าใจแต่ปล่อยงานไม่ได้
2: อ
1: ีกมันก็หลากหลายอยู่มันก็บางทีมันก็จำเป็นต้องอะไรแบบเนี้ยถ้าบางคนบอกว่าถ้าทำไมพี่จะต้องไปเก็บเงินล่ะคะทำไมไม่ช่วยเขาไม่ใช่จิตอาสาแต่เขาก็ต้องใช้จิตที่ตั้งใจที่จะดูแลผู้ใหญ่คนนึงแต่จะให้เขาไม่ใช่ญาติหรือว่าเราควรไปทำเพราะเราต้องตั้งใจฟังเลยนะว่าคุณหมออธิบายว่าอะไร
2: ถูก
1: ไหมฮะ
2: เพื่อมาค่อยๆบอกกับคนผู้หลักผู้ใหญ่อีกทีนึง
1: หรือว่าคนที่ฝากมาอีกทีนึงใช่ไหมว่ายาอย่างนี้คุณหมอนัดเมื่อนี้แต่ทุกอย่างต้องเป๊ะนะ
2: ใช
1: ่แล้วก็ไม่ปล่อยตาแบบล็อกแรกเลยน่าสนใจเหมือนกันนะอันนี้ก็ทำมาเรื่องนี้ได้ไงอ๋อแค่การที่เพื่อนเราหายไปวันศุกร์ไม่มาทำงานเราก็ต้องทักทายค่ะคุณผู้ฟังเพราะจริงๆแล้วประโยคทักทายของเราทั่วไปอ่ะจริงๆเราทักกันแค่ว่าสบายดีไห
2: ม
1: วันนั้นหายไปปกติดีหรือเปล่าถูกไหม
2: ใช่
1: เราควรทักกันแบบนี้ไหม
2: ใช่ใช
1: ่หรือเราควรทักว่าไงเด
2: ี๋
1: ยว
2: ไม่ก็คนรู้จักกันอ่ะเราก็ทักเอาไปไหนมาทำไรเป็นไรมากไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ทำปกตินะ
1: เฮ้ยทำไมวันนี้โซมจังอ่ะ
2: อันนั้นก
1: ็ตบปากเนี่ยมันก็แล้วแต่คนบางคนก็พูดเล่น
2: ต้องอยู่เลยผมว่าลำดับขั้นความสนิทก็มีผลนะ
1: ซึ่งบางฝ่ายเขาคิดว่าเขาสนิทอยู่คนเดียวหรือบางคนอาจจะคิดว่าเนี่ยพูดเล่น
2: อ
1: ะแต่คนฟังรับไม่ได้กลายเป็นปัญหาคนฟังซะฉิบจริงๆอะคนพูดต้องสำเนียกด้วยนะว่าพูดประโยคเดียวกันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะรับได้
2: ใช่ใช่
1: ถูกไหมและที่เขาไม่พูดไม่ได้แปลว่าเขาชอบอย่าเอาไปเหิมเกริมว่าฉันพูดได้เพราะฉันแก่บางทีมันก็ไม่ได้ป่ะพี่กวงเพราะฉะนั้นประโยคเบสิกวันนี้รบกวนคุณผู้ฟังตอบหน่อยนะคะคุณผู้ฟังบางคนบอกว่ามาเที่ยวระยองกำลังจะกลับบ้านมอเตอร์เวย์เหรอมอเตอร์ชลคือมอเตอร์เวย์ชลบุรีใช่ไหมเขาเรียกมอเตอร์
2: ช
1: ลฝนตกโอ้ยพูดถึงฝนตกช่วงนี้เอาแน่ไม่ได้จริง
2: จริง
1: สุขที่แล้วน้ำท่วมโฮกเลยวิภาวดีซัดไปเต็มๆแล้วก็เห็นภาพที่อุดรพายุโซนร้อนโอ้โหแบบเห็นใจคนที่ประสบเหตุเวลามันมาทีมันมาเร็วมันมาสั้นมันมาเร็วแต่มันมาแรง
2: มาแรงราคาเปิดกันเลยทีเดียว
1: นะคะก็ขอให้จัดการซ่อมแซมอะไรให้เรียบร้อยถ้าเป็นไปได้ขอให้พัดในจุดที่ควรพัด
2: จริง
1: ไม่รู้จะบอกตรงไหนจริงๆอ่ะแล้วปีนี้เอลนีโญอีก
2: ใช่น่าจะแรงกันพอสมควร
1: ใจอย่าแรงก็แล้วกันเพราะฉะนั้นประโยคที่อ้อมจะถามคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันจันทร์ข้อที่1สบายดีไหมคะข้อที่2ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนกันล่ะคะประโยคนี้เราถามได้ไหมหรือเป็นการละลาบละล้วง
2: ก็คงอาจจะเปลี่ยนสถานที่กันบ้าง
1: แต่ถ้ามันถือว่าเป็นการละลาบละล้วงคุณผู้ฟังไม่ตอบได้ข้อที่3วันนี้คุณมีความสุขมากน้อยแค่ไหนคะไม่ถามว่าทุกข์หรือเปล่านะพี่กวง
2: ใช่ครับ
1: ถามว่าวันนี้มีความสุขมากน้อยแค่ไหนคะได้ไหม
2: ได้ฮะ
1: สามคำถามนี้แค่นี้แล้วค่ะวันนี้เพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มหยุดยาวแล้วเริ่มขี้เกียจเดือนที่ผ่านมาทำให้เราขี้เกียจตึงมากเลยนะช่วงสงกรานต์ละหนึ่งแล้วปีอาทิตย์ที่แล้วมีอะไรอีกวันแรงงาน
2: ใช่วันแรงงาน
1: ใช่ป่ะลากมาเนี่ย
2: นี่ลากมาวันนี้
1: ใช่ป่ะก็ตึงๆหน่อยเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีอีกป่ะมีวันพืชมงคลป่ะ
2: มันพืชมงคลนั้นแค่ราชการบาง
1: อ่ะก็เหมือนกันไงเมื่อวันที่1วันแรงงานข้าราชการก็ไม่ได้หยุด
2: ใช่ๆ
1: เดี๋ยวจะมีวิสาขะอีกเห็นไหมน่าสนใจนานๆจะได้ยินว่าหยุดยาวแล้วรู้สึกเริ่มจะขี้เกียจทำงานอยากมาทำงานป่ะพี่กวงว่าหายากไหม
2: หายาก
1: ทั้งเราเนี่ย
2: มีแต่อยากให้งอกต่อไป
1: นะคะก็ต้องบอกว่าหลายคนก็ใช้วันหยุดไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปอะไรกันไปญี่ปุ่นก็ชนโกลเด้นวีคไปเกาหลีเขาก็มีวันหยุดของเขาพอดีเหมือนกันแล้วก็ไปเจอใน Twitter
2: ครับ
1: บอกว่ามีบางในตลาดของเกาหลีอ่ะมีคนเห็นว่าพนักงานในร้านค้าไปเอาน้ำแข็งมาขายต่อ
2: ยังไง
1: ทิ้งในถังขยะ รีบไปหยิบมาแต่บางคนไงในทุกอาชีพอ่ะ
2: ใช่มันจะมีคน
1: มันจะมีคนประเภทนึงอยู่ในทุกอาชีพจะไปเหมารวมทุกอาชีพไม่
2: ได
1: ้เพราะเหมือนวันนี้อ่านเจอเนี่ยที่จอสอร้อยพี่กวงเขาทวีตคุณฟังดีมากเลยนะที่บอกว่ามีพนักงานแกร็บอะค่ะมันคงโดนลูกค้าเรียกอะหรืออะไรไม่รู้อะเขามีประชาชนมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกชักเกร็งนั่งมอไซค์นะพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็เลยประสานกับฝั่งจราจรเรื่องควบคุมไฟอ่ะจราจรก็ช่วยก็ขับขี่แกร็บโดยสารไปจนถึงอ่ะ
2: เก่งมากเลย
1: โคตรดีตัดไปที่บางคนทวีตว่าอะไรรู้ป่ะเจอแกร็บเหมือนกันเชิดอาหารไป
2: อ
1: ๋
2: อใช่ทำเหมือนถ่ายรูปนะเหมือนมาส่งแล้ว
1: แล้วก็หิ้วไปเลย
2: หิ้วคนอื่นด้วย
1: เออเชิดอาหารเครื่องดื่มเห็นป่ะอาชีพเดียวกันอ่ะมันก็มีทั้งคนที่ดีแล้วก็คนที่ทำให้คนอื่นเดือดร้
2: อ
1: นเพราะฉะนั้นใครจะเป็นยังไงไม่รู้ค่ะคุณผู้ฟังประคองตัวเราให้อยู่ในสิ่งที่เป็นได้และดีแล้วเราจะไม่เสียใจทีหลังบางคนอาจจะรู้สึกท้อว่าเฮ้ยทำดีมันได้ดีจริงเหรอทำไมมันเห็นผลช้าแต่เชื่อเถอะค่ะมันเราต้องยึดมั่นในสิ่งที่ทำแหละและเดี๋ยวมันจะพาเราให้พ้นจากอะไรไม่ดีเพราะถ้าเราทำไม่ดีด้วยคุณผู้ฟังไม่มีอะไรรับประกันหรอกว่าสิ่งที่เราเคยรอดอยู่เพราะเราทำดีเราจะรอดจริงหรือเปล่าถูกป่ะแล้วเวลาคนโดนเช็คบินด้วยกรรมชั่วนี่มันก็จะมีอีกแบบนึงเนาะ
2: ถูกต้องคร
1: ับ มันก็จะมีอีกหลายเวอร์ชันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ใครที่วันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนพักให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้ตื่นมาฮึบตั้งใจทำงานกันให้ดีๆเพราะฉะนั้นวันนี้ตอบคำถามแค่ว่าสบายดีไหมคะอยู่ไหนกันเหรอวันนี้มีความสุขมากน้อยแค่ไหนคะ
3: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นวันด้วยการไม่กดดันตัวเองลงมือทำวันละนิดทุกความพยายามจะกลายเป็นสิ่งที่ดีในวันข้างหน้า
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: Dystopia Concert Sold Out ทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play Dis ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
7: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
5: EFM Fandom Live
8: กลับมากับ EFM Fandom Live นะคะวันนี้เราอยู่กับลูกหมีซอนยาสวัสดีค่ะ
9: สว
8: ั
9: สดีค่ะ
8: ผ่านอะไรมาเยอะมาอยากให้พูดอะไรถึงกันและกันหน่อยว่าในฐานะที่เราก็เป็นพัดมือกันมาแต่วันแรก
9: ก็เก่งมากเลยวันนี้ก็เก่งมากวันนี้เก่งมากเหมือนก
8: ัน เราสัญญาว่าเราจะชมกันบ่อยๆ
9: ใช่
8: แล้วก็สัญญาว่าเราจะแบบนึกถึงกันบ่อยๆแล้วกันค่ะยืนยันคำเดิมตั้งแต่วันแรกคือพอเป็นหมีแล้วอะไม่ว่าเรื่องอะไรมาเหอะแล้วไม่กลัวอะไรเลยคือแบบพร้อมสู้ไปด้วยกัน
9: น่ารักมาก
10: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persess Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
2: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพรรคประชาชนร่อนแถลงการขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านเหตุสสพรรคพาดพิงเอี่ยวยาเสพติดสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอล์กแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: พรรคประชาชนร่อนแถลงการขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านเหตุสสพันถิ่นพาดพิงเอี่ยวยาเสพติดชงเรื่องเข้ากรรมการสอบวินัยน้อมรับเสียงวิจารณ์เป็นบทเรียนให้รอบคอบมีวุฒิภาวะทำหน้าที่คุณยุวธิดาภูคำนวลรายงานครับ
5: ประชาชนออกแถลงการต่อกรณีนายพันธินนุ่นเจิมส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเนื้อหาบางส่วนมีการกล่าวพาดพิงในลักษณะเมารวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นพรรคประชาชนได้รับทราบถึงข้อห่วงใยความไม่สบายใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมรวมไปถึงเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศขอยืนยันในจุดยืนว่าให้ความสำคัญเคารพหน้าที่ของผู้แทนประชาชนในทุกระดับซึ่งยืนยันว่าการใช้คำพูดในลักษณะเหมารวมทั้งประเทศนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเป็นการกระทำที่ผิดต่อแนวทางและคุณค่าของพรรคแม้เจตนาของการอภิปรายจะตั้งใจที่จะชี้แจงให้รัฐบาลได้เห็นถึงปัญหาที่อาจจะมีผู้อำนาจหรือมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบางกลุ่มเข้าไปผัวพันกับขบวนการเหล่านี้แต่การสื่อสารขาดความระมัดระวังเกินความพอดีจนกลายเป็นการเหมารวมถือเป็นการบั่นทอนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตซึ่งพรรคไม่เห็นด้วยและไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้แม้ว่าตัวผู้อภิปรายจะตระหนักถึงความรับผิดชอบได้ออกมาขอโทษแล้วแต่พรรคประชาชนได้นำกรณีนี้เพื่อทำการสอบสวนและพิจารณาบทลงโทษป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยพรรคได้นำกรณีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมเพื่อที่จะดำเนินการสอบสวนและพิจารณาบทลงโทษตามขั้นตอนต่อไปอยู่วธิดาภูคำนวลรายงานค่ะ
4: นายปานปรีพหิทธานุกรประธานคณะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมเตรียมการร่วมกับคณะภาคเอกชนไทยนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันเพื่อเตรียมการสำหรับการเข้าร่วมงาน Select USA Investment Summit 2026ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่3ถึง6พฤษภาคมนี้ณรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาตลอดจนการพบหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของสหรัฐเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับสหรัฐที่เป็นประโยชน์ร่วมกันโดยที่ประชุมได้รับฟังการบรรยายสรุปจากนายสุริยาจินดาวงศ์เอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับพัฒนาการสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐซึ่งที่ประชุมร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการเจรจาทางการค้าไทยสหรัฐและเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมและการหารือกับฝ่ายสหรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสนี้ประธานคณะที่ปรึกษายังได้เข้าร่วมงานโอเพนเฮาส์ของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันเพื่อสนับสนุนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการและซุ้มกิจกรรมของหน่วยงานทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในสหรัฐซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 3,000 คน
6: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
4: รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สี่พฤษภาคมวันฉัตรมงคลเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: News. สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: ไม่มีใครทำได้ทุกอย่างหรอกไม่ไหวก็พอรู้สึกท้อก็พัก
11: สวัสดีครับพวกเราสครับ
12: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist of the Week
14: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
15: Number 14

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
4: สนับสนุนโดยมิสเตอร์ดี

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: คุณอยู่กับอ้อมนะคะกับ Playlist จาก DIY ของเรานะครับคุณผู้ฟัง Mr. DIY ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้อยากร้องเพลงอะไรมึดตึ๊ดตื้อทำไมมันมึดตึ๊ดตื้ออ้อมไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงอื่นเป็นยังไงบ้างนะคะแต่อโศกแถวนี้อโศกมนตรีของเราเต็มที่เลยจ้ะแม่เรียกได้ว่าคึ้มฟ้าคึ้มฝนกันเลยทีเดียวนะคะก็เลยวันนี้มีคำถามถามคุณผู้ฟังเป็นคำถามที่เรียบง่ายมากคำถามว่ามีแค่คุณผู้ฟังสบายดีไหมคะตอนนี้อยู่ไหนกันหรอมีความสุขมากน้อยแค่ไหนหรอคะอ้อมจะหยิบเป็นบางคำตอบของบางท่านก็แล้วกันนะคะอู๋ใช้คำว่าบางท่านเห็นไหมวันนี้สุภาพมากก็จะมีคนบอกว่าทำงานจ้าหยุดหลายวันทำงานน้อยวันทำงานน้อยงานไม่ได้ลดลงเศร้านิดๆหวยก็ไม่ถูกแล้วก็หัวเราะมานั่นแปลว่าคุณโอเคในขณะที่บางคนอาจจะบอกว่าสบายดีค่ะพี่ตอนนี้นั่งทำงานที่ออฟฟิศค่ะแต่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เลยเพราะหยุดงานไป3วันต้องเคลียร์งานเต็มเลยดูทรงจะคล้ายกันประเภทมีความสุขไปแล้ววันนี้ก็เหมือนมาชดใช้กันยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าให้เลือกไม่หยุดเลยและเฉลี่ยล่ะคุณผู้ฟังเอาป่ะล่ะเอามาเอาวันหยุดแต่ก็แล้วแต่วันนี้สบายดีค่ะดีเจอ้อมในแต่ละวันก็จะมีความสุขเล็กๆเข้ามาให้ใจดีนะคะในขณะที่มีคนบอกว่าขอร่วมตอบคำถามครับวันนี้สบายดีขึ้นครับจากที่เคยเล่าให้ฟังว่าเป็นไวรัสตับอักเสบอยู่วันนี้ตอนแรกเหมือนจะหยุดอยู่บ้านครับแต่พอดีลูกค้ามีงานด่วนก็เลยได้ไปทำงานด่วนและกลับมาบ้านแล้วรอทำกับข้าวเย็นกินแบบชิลๆครับตอนนี้เริ่มใช้ชีวิตได้เกือบปกติมีความสุขดีมากครับปลอได้กลับมาทันฟังพี่อ้อมที่บ้านด้วยครับไม่ต้องฟังในรถอ่ะยินดีค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะฟังอยู่ตรงไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกดีคือเวลาคุณผู้ฟังรู้สึกเบาขึ้นสบายใจขึ้นและส่งข่าวมาบอกกันอ้อมว่าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือแม้กระทั่งคุณผู้ฟังรู้สึกแย่ลงแล้วบอกกันอ้อมก็ยังรู้สึกว่าน้อยที่สุดคุณผู้ฟังได้เล่าได้ระบายมันออกมามันอาจจะช่วยให้มันผ่านการกดการออกมาก็ได้นะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเราเป็นเพื่อนเรายินดีเสมอในขณะที่คุณผู้ฟังบางคนก็อาจจะบอกว่าอยู่ที่ทำงานรู้สึกสบายรู้สึกนิ่งๆง่วงๆนะคะบางคนก็สบายเนี่ยหลายคนสบายแล้วอยู่ออฟฟิศแฮปปี้ดีไปกินข้าวเที่ยงที่วันแบงคอกพอเต็นท์ไม่มีข้าวขายไงหวังใจว่างานจะซาลงอ๋อเพราะวันนี้มันเป็นวันหยุดของคนส่วนใหญ่ใช่ไหมเต็นท์ก็เลยอาจจะไม่มีข้าวขายนะคะก็เรียกได้ว่ามีความหลากหลายของมนุษย์ออฟฟิศที่หลายคนก็ยังต้องกลับไปเคลียร์งานกันนะคะขอให้คุณมีความสุขก็ละกันขอบคุณที่คุณผู้ฟังมีความสุขบางคนบอกว่ามีคนให้กล้วยมาทำขนมกล้วยกินด้วยขายด้วยดีดีคุณผู้ฟังทำเป็นด้วยอ่ะเก่งจังขนมกล้วยน่าจะทำไม่ยากมากป่ะแต่ก็ยากสำหรับอ้อมมันน่าจะยากแต่สำหรับคุณผู้ฟังดูนึกอยากทำก็ดูทำได้ดีจังดูเก่งๆดีนะคะถ้าเรามีอะไรที่เราทำได้ทำเลยคนที่ทำกับข้าวได้อะโคตรเท่นะคะมันเลิศๆอยู่อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราถามไถ่กันส่วนอีกเรื่องนึงที่อ้อมต้องเอามาบอกคุณผู้ฟังมันเป็นหน้าที่ของอ้อมต้องมีกิจกรรมดีๆมาบอกคุณผู้ฟังค่ะวันนี้กิจกรรมดีๆที่เราจะมาชวนกันเล่าให้ฟังกันก็เป็นของบริษัท Mr. DIY Holding ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะผู้นำธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์เขาเดินหน้าเข้าสู่อีกก้าวสำคัญของแบรนด์กับแคมเปญ10 Years Beside You นะคะในโอกาสครบรอบ10ปีในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ได้โจอี้ภูวสิทธิ์มาเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมถ่ายทอดโมเมนต์ดีๆกับเพลง10 Years Right Beside You นะคะที่มันเป็นเพลงที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง Mr. DIY กับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคในทุกแง่มุมทำให้ Mr. DIY ครองใจผู้บริโภคมาตลอด10ปีเต็มโดยเฉพาะนะคะเดือนพฤษภาคมเดือนนี้เนี่ยเขามีโปรดีคุณผู้ฟังฟังไว้เลย Back to School ช็อปสนั่นฟันสุดรับเปิดเทอมยกทับสินค้าลดสูงสุด 50% เอาใจพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลดภาระค่าของชีพอาทิเช่นรองเท้าผ้าใบนักเรียนชายและหญิงกระเป๋าเป้เครื่องเขียนและอื่นๆอีกมากมายและเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ10ปี Mr. DIY นะคะเขาจัดคอนเสิร์ตใหญ่10 Years Beside You Concert สุขเต็ม10ด้วยกันในวันที่4กรกฎาคมนี้ที่ Bytech Live นะคะพบกับถามว่ามีใครบ้างต้องเริ่มจากพรีเซนเตอร์เขาก่อนโจอี้ภูวสิทธิ์และมีใครอีกบอดี้สแลม ปาล์มมี่ก้องห้วยไร่ลำไยไหทองคำเพราะฉะนั้นคุณเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมมาร่วมฉลองกันแบบเต็ม10ไม่มีกั๊กถามว่ากิจกรรมร่วมง่ายไหมร่วมง่ายมากแค่คุณทำตามกติกาไม่ต้องลุ้นค่ะเมื่อช็อปครบ 1,000 บาทต่อใบเสร็จแอดไลน์ official เลยนะคะแอดMr. DIY Thailand นะคะ MRDIYTHAILAND เนี่ยลงทะเบียนและทำตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดก็รอชมคอนเสิร์ตกันได้เลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mrdiy.co.th ลงทะเบียนได้ถึง31พฤษภาคมนี้เขาจำกัดแค่ 1,800 สิทธิ์แรกเท่านั้นนะคะอย่าลืมค่ะช็อปคุ้มช่วยประหยัดช่วยลดค่าของชีพต้องที่มิสเตอร์ DIY เท่านั้นช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนจริงๆนี่คือข่าวดีที่เราเอามาบอกกันกับคุณผู้ฟังเอาไว้ค่ะ
4: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
5: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหน
1: พรุ่งนี้คลุมโปงวันนี้เก็บผ้าก่อนกับคุณผู้ฟังฝนทำท่าจะตกแต่พรุ่งนี้คลุมโปงไปได้กันตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มไปเลยกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์บัสคัสสันได้ใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตายเผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: สวัสดีครับผมภูวินจาก Writer Music นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
1: แม่ตะโกนร้องเพลงกันให้สุดใจกันเลยเมื่อกี้สำหรับใครที่อยู่ออฟฟิศและคนน้อยๆสะใจกันไปข้างหนึ่งซองยังแบดเซตยังบอยเราก็ต้องร้องไปคุณผู้ฟังเราจะได้ตื่นๆในบรรยากาศแบบนี้ใต้โต๊ะทำงานคืนนี้เจอกันค่ะคุณทำงานจริงเป็นแบบนี้งานคนอื่นเขาเป็นยังไงติดตามกันได้2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มคืนนี้กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2 ล้านบาทโทร1501
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
1: ขอบคุณสำหรับการอัปเดตบอกว่าปทุมฝนเพิ่งหยุดเลยค่ะแต่ฟ้ายังมืดอยู่จะออกจากออฟฟิศยังไงนี่ชีวิตต้องสู้คุณผู้ฟังในขณะที่คุณผู้ฟังที่อ้อมคุยด้วยนะคะส่งข้อความมาบอกว่าช่วงนี้พยายามไม่ร้องไห้และพยายามไม่โทษตัวเองค่ะเพลงที่ขอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอ้อมจะหาแล้วรีบเปิดให้นะคะบางทีเราก็หยุดความคิดเราในบางเรื่องไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะการโทษตัวเองในหลายๆครั้งมันอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างค่ะถ้าไม่เป็นการยากเกินไปในเมื่อถ้าเราลดการโทษตัวเองยังไม่ได้รบกวนเติมสิ่งดีๆที่เราเคยทำให้กับคนที่เรารักเพิ่มนิดหนึ่งบ้างได้ไหมคะถ้ามันยังลดการโทษตัวเองไม่ได้เนาะลองเดี๋ยวยังไงแล้วอีกเพลงที่คุณผู้ฟังขอเดี๋ยวอ้อมเปิดให้ส่วนตอนนี้ขอเปิดเพลงนี้ก่อนเมื่อวานลูกสาวไปออกงานนะกับพี่ตูนแข่งกันทำความเคารพตอนท้ายจบเพลงหัวจะปวดโอ้

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: หนูเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปอะค่ะทุกวันนี้เวลาที่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแวบหนึ่งที่นึกถึงแล้วมันก็ร้องไห้ออกมาเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนมันยอมรับอะไรไม่ได้เลย
2: สิ่งหนึ่งพี่อยากบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบหายจะคิดถึงก็คิดถึงให้เต็มที่เลยคิดถึงคุณพ่อให้ดีที่สุดเลยจะร้องไห้หรือจะอะไรพี่คิดว่าเราสามารถให้เวลากับตรงนั้นได้สิ่งที่จะทำให้จะคิดถึงแล้วร้องไห้แล้วเป็นรอยยิ้มอ่ะพี่ว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเยียวยาเรามาก
0: ๆพุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รั

0: ค้าที่ติดค้างออกจากช่องแคบฮอร์มุสเท่ากับละเมิดหยุดยิงเสี่ยงปะทะรอบใหม
1: ่ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ
7: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr. DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: Ready ว่าเราจัดเพลย์ลิสต์กันไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกขนาดไหนคุณผู้ฟังบอกว่าแถวบางพลีเนี่ยมืดมากเลยนะคะใครกำลังจะกลับบ้านขอให้ไม่โดนฝนเดินทางปลอดภัยตัดกลับมาคุณผู้ฟังถามว่ากระจกด้านหลังพี่อ้อมนี่มันตกกันยังครับหยุดกี่โมงดีกว่าค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าไม่ได้เตรียมตัวมาเลยเพื่อจะกันน้ำโอ้โหคุณผู้ฟังอย่าให้ต้องคุยขอบคุณสำหรับการอัปเดตที่สาทรโล่งมากแต่ฟ้าร้องดังมากและมืดมากหลายถนนดูจะมืดครึ้มซะเหลือเกินพี่อ้อมครับเคยไหมครับว่ากะว่าจะกินอะไรง่ายๆอยู่บ้านต้มบะหมี่กึ่งสรุปใส่นู่นใส่นี่น่าจะแพงกว่าไปนั่งกินกันข้างนอกแต่ก็สนุกตรงได้ทำกินเองสองคนนะครับแม่มันก็มีสิ่งนี้แหละครับที่เยียวยากันตอนนี้เอาแค่ต้มน้ำยังไงก่อนดีกว่าครับที่จะกลับไปต้มที่บ้านได้ฝนตกหนักขนาดนี้มองอะไรไม่เห็นเลยใครที่ขับรถอยู่ตั้งใจขับรถนะคะคุณผู้ฟังโทรศัพท์อย่าเพิ่งใช้ประคองรถกันไปให้ดีๆวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะรับหน้าฝนที่มันปุบปับมาปึ๊บขึ้นมานิดนึงเขาบอกนะครับว่าหน้าฝนใกล้เข้ามาแล้วแต่อันเนี้ยที่เราเห็นฝนวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของหน้าฝนแหละมันเป็นพายุที่เข้ามานิดนึงดูแลตัวเองเยอะๆค่ะขอให้คุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยส่งกันไว้ตรงนี้ก่อนนะคะไม่เป็นหวัดละกันถ้าคุณจะต้องเปียกก็ขอให้กลับบ้านแล้วรีบอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยเช็ดหัวให้แห้งนู่นนี่นั่นดูแลตัวเองเสร็จแล้วอย่าลืมไปดูลูกน้อยของคุณ4ขาทั้งหลายใครที่เลี้ยงหมาและแมวแน่นอนค่ะคุณต้องรู้จักแบรนด์นี้กันแน่อยู่แล้วนะคะสำหรับวิฟออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนที่เลี้ยงหมาและแมวเพราะหมาและแมวแต่ละตัวมีความต้องการไม่เหมือนกันรวมถึงความหลากหลายของวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะเช่นไก่เนื้อวัวทูน่าแซลมอนและอื่นๆนะคะอีกมากมายที่ทำมาตอบโจทย์ทุกความต้องการของหมาและแมววิฟผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพเนื้อแท้เสริมด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในน้ำเกรวี่เจลลี่หรือขนมซอฟต์ครีมนะคะเพื่อให้หมาและแมวเติบโตอย่างแข็งแรงสมวัยที่สำคัญไม่เติมเกลือและวัตถุกันเสียค่ะไม่ว่าน้องหมาหรือน้องแมวก็อดใจไม่ไหวแน่นอนและตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังวิฟมีแคมเปญน่ารักน่ารักโตมากับวิฟชวนทุกคนมาแชร์โมเมนต์ความผูกพันกับน้องๆกับเพลงจะกินวิฟนะคะใครที่มีเรื่องราวดีๆห้ามพลาดเลยค่ะติดตามรายละเอียดได้ที่วิฟนะคะ V I F Thailand นะคะวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีส่วนวันนี้ของเราเฮ้ดีอยู่แล้วล้อมก็ดีใจได้เวลาคุณผู้ฟังอ้อมส่งข้อความว่ามีความสุขง่ายๆบางคนมีความสุขกับการได้กินชานมบางคนได้เดินห้างบางคนทำนู่นทำนี่มีใครมีความสุขกับการเดินเล่นตากฝนไหม
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมว
1: แน่นอนนะครับทุกวันพุธค่ะพุธทอกพุธโทกับอาหารแมวคณิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโดเนชิสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ3ทุ่มถึง5ทุ่มนี้อย่าลืมเจอกันฟูลทีมเผือกต้นหอมค่ะ
4: พุธทอกพุธโทอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโดเนชิสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคณิว่า
5: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
6: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นเดือนใหม่นี้แบ่งเงินเดือนให้เป็นสัดส่วนสร้างความมั่นคงในอนาคตกันนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สมาร์ทฮาร์ด
1: ขชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
2: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
3: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
4: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
5: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
6: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
8: ชีวิตจะมีค่าเมื่อเราใส่ใจในทุกช่วงเวลา

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: บอบบะคอนบอบบะบอบบะคอนเอบอบบะคอนบอบบะบอบ

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ต้องบอกว่าเตรียมลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะคะส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านค่ะพร้อมกับฟ้าฝนที่เอาแน่นอนไม่ได้ตอนแรกคุณผู้ฟังบางคนส่งมาว่าบางบอนแดดแจ๋เลยค่ะตอนนี้อ่ะขอเปลี่ยนแล้วนะคะพี่คะตอนนี้ฟ้ามืดมาเลยก็ตัดกลับมาฝั่งอโศกก็เบาขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าเราเดาฟ้าฝนไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้คือประมาทให้น้อยที่สุดก็แล้วกันดูแลตัวเองดีๆค่ะขอให้คุณกลับบ้านปลอดภัยเจอคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณโดยเฉพาะวันที่ฝนตกถนนลื่นแบบนี้เจอกันพรุ่งนี้นะคะขอให้คุณหลับคืนนี้สบายและตื่นมาพรุ่งนี้ตั้งต้นทำงานวันแรกของออฟฟิศกันนะคะสวัสดีค่ะ
6: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ
7: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3: เอทามโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
5: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: จงทำงานเพื่อความฝันไม่ใช่แค่เพื่อเงินเดือน
5: สวัสดีค่ะฝันค่ะ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: Number 5

0: กำลังจะเข้าสู่5ล้านวิวแล้วนะฮะสำหรับซิงเกิลนี้อู้บ่แจ้งจากพี่บี้สุกริตนั่นเองที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลายมาเป็น Highest Entry เลยนะฮะเข้าชาร์ตสัปดาห์แรกจบท็อป5อันดับที่5เลยสุดยอดจริงๆนะครับก็เป็น1เพลงที่เรียกว่าเป็นซิงเกิลคัมแบ็คในรอบ5ปีของพี่บี้ด้วยนะครับแถมพี่บี้เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์หลายครั้งว่าชอบเพลงนี้มากจริงๆเนี่ยทำเสร็จไว้ตั้งแต่ปี2018นะฮะแล้วก็แก้ไขเสร็จสมบูรณ์ปี2020เลยเพิ่งได้ปล่อยตอน2026นะแต่ว่าก็ทำให้แฟนๆเนี่ยหายคิดถึงพอสมควรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนคลับพี่บี้ครับชอบเพลงนี้ก็เลือกมาฝากกันได้ทุกชั่วโมงเลยแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันสัปดาห์หน้านะฮะช่วงของน้องพิมพ์กันบ่าย 3-5 โมงกับ EFM Playlist of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Soulsafe ครับ

ข้ากับบรรยากาศในช่วงแบบฝนตกวันหยุดมากๆนะฮะงานจากพี่เสกโลโซกับฝนตกที่หน้าต่างหยิบมาฝากกันในช่วงเย็นคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักด้วยนะครับวันจันทร์ที่4พฤษภาคมมาแล้วเรียบร้อยดีเจเพริสอยู่กับโซเซฟนะครับสวัสดีวันจันทร์กันด้วยคุณผู้ฟังแม้ว่าจะเป็นวันหยุดบางคนนะฮะแต่ว่าก็ยังคงทำงานอยู่ต่อเนื่องนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วง 6:00 นถึง 20:00 นเลย2ชั่วโมงในช่วงเย็นวันนี้ที่ฝนตกด้วยนะฮะในช่วงในที่กรุงเทพอ่ะเนาะแล้วก็เป็นอีก1วันที่ผมเชื่อว่าแฟนผีเนี่ยน่าจะภาคภูมิใจกันนะฮะเมื่อคืนนี้ศึกแดงเดือดถ้าติดตามกันเนี่ยโอ้ยลุ้นจนหัวใจจะวายคุณผู้ฟังนานๆแมนยูของผมจะชนะกับเขาบ้างนะการชนะลิเวอร์พูลมันยากเหลือเกินคุณผู้ฟังขนาด 2-0 แล้วแท้ๆเนาะยังจะกลับมา2เท่าได้ตอน2เท่านี้น้ำตาผมลื้นเลยคุณผู้ฟังเพราะว่ามีเพื่อนใน IG ผมเนี่ยรอถล่มเพียบนะแต่ก็ยังกลับมาได้คุณผู้ฟังเอ๋ยก็เป็นแดงเดือดที่สนุกนะคุณผู้ฟังก็จบเกมแมนยูชนะไป 3-2 นะฮะก็ปีหน้าเดี๋ยวก็เตะกันใหม่ซีซั่นหน้าที่ผมเชื่อว่าก็น่าจะพร้อมมากขึ้นทั้ง2ทีมนะวันนี้ก็เลยถือโอกาสแบบว่าใส่เสื้อแบบพี่หนุ่มมาด้วยนะเสื้อแมนยูมาจัดรายการเลยคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้ DJ อารมณ์ดีคุณผู้ฟังอยากได้เพลงไหนส่งมาฝากกันได้เลย2ช่องทางของเรา026658373แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน It Time ฟังฟินนะThank you.

0: Musical Request นะครับชั่วโมงนี้หยิบเพลงเศร้าจากน้องบิวกิ้นมาฝากกันนะครับกับยิ้มทั้งน้ำตาช่วงวันหยุดแบบนี้คุณผู้ฟังครับใครที่กำลังมองหาละครหรือว่าซีรีส์ดูสบายๆช่วงวันหยุดเนี่ยเอาจริงวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนใหม่ EP ใหม่แล้วนะของละครที่ชื่อว่าสกุณาซ่อนรักนะครับที่ผมเชื่อว่าแฟนๆน่าจะติดตามกันอยู่เพราะว่าเป็นละครที่เข้มข้นมากต้องแต่ตอนแรกๆเลยนะครับเป็นเรื่องราวรักสองเศร้าไม่สิสามเศร้าซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก็จะเป็นความรักที่แบบว่าใกล้ตัวมากเลยนะคือวันหนึ่งเวลาเรารักใครมากๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยรักมากก็จริงแต่มันไม่เหมือนเดิมในวันหนึ่งอะรักน้อยลงหรือบางทีเรารักคนอื่นมากกว่าซะอย่างนั้นนะฮะวันจันทร์อังคารนี้กับสกุณาซ่อนรักนะครับที่มาสานต่อซีรีส์เข้มข้นเรื่องใหม่ของช่องวัน31เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องราวของเซิร์นกูฟังที่รับบทโดยเพิร์ทวิรินสรานะครับหญิงผู้ปรารถนาในรักแต่ว่าสามีของเธอเนี่ยก็คือคุณเพิ่มนะฮะที่รับบทโดยฟิล์มธนพัฒน์เนี่ยกลับมีพฤติกรรมห่างเหินทำให้เกิดความหวั่นไหวขึ้นนะฮะซึ่งก็จะมีคนขับรถอีกหนึ่งคนที่เป็นสุดหล่อเลยชื่อว่าโทนรับบทโดยเทศไมรอนนะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นรักสามเศร้าแบบนี้แหละแล้วก็มีนักแสดงมากบทบาทอีกมากมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่นกสินใจพี่นิวอัครวินและอีกมากมายจริงๆนะครับความรับครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ในละครที่ชื่อว่าสกุณาซ่อนรักเลยทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นะครับดูทีวีช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังกันได้อันคัทนะฮะที่แอปวันดีที่เดียวจ้ะ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ So Safe ครับ
2: M 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
5: อ Dystopia Concertโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play This ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
6: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะค่ะอยู่บนบ่า
8: แล้วก็จังหวะที่เบรกอ่ะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
9: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
10: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอ่ะ
11: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
12: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
13: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
14: สวัสดีวันจันทร์งดของหวานหันมากินผลไม้ก็ช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นได้นะคะ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ So Safe ครับ

EFM New Release ชั่วโมงนี้นะครับมากับซิงเกิลไวรัลของพี่บิโรโต้หูฟังที่เอาจริงไวรัลแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจแฟนๆตั้งแต่เห็นปกหรือว่าทีเซอร์แล้วนะหูฟังเพลงนี้ชื่อว่าชีวิตวุ่นวายนะครับหรือว่า What the จุดๆนั่นเองเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่บิโรโต้นะครับที่รอบนี้เนี่ยมาในสไตล์ของเป็นเพลงป๊อปแล้วก็มีเนื้อหากวนๆไปเลยแถมได้พี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์มาฟีเจอริ่งในเพลงนี้ให้มันกวนเข้าไปอีกนะครับใครที่ฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยผมอยากให้ไปดูมิวสิกวิดีโอมากคือสมกับชื่อเพลงว่าชีวิตวุ่นวายมากคือเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่

0: ชีวิตวุ่นวายวุ่นวายไม่รู้จะวุ่นอะไรขนาดนั้นแน่แต่สนุกมากเลยอยากให้ไปดูนะครับทางช่อง YouTube ของ Potato Band Official เลย
1: EFM New Release

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ซอเซฟครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: ความสุขที่แท้จริงคือการพอใจ
3: สวัสดีครับพี่พีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: Number 17

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: EFM Fandom Live สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเปิดสตูต้อนรับ2หนุ่มจากซีรีส์เรื่องใหม่ของช่องวันด้วยนะก็คือ Flower Boy หลงกลิ่นเกสรนะครับ2หนุ่มมาเป็นน้องเพิร์ลแล้วก็น้องพิกนะครับ2นักแสดงนำที่เอาจริงๆใครเป็นแฟนคลับของซีรีส์ Flower Boy เนี่ยอยากให้ไปฟังมากๆเลยเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาได้สปอยเขาเรียกว่าตอนหลังจากนี้แล้วกันว่าจะเป็นประมาณไหนนะฮะซึ่งก็จะมีบทของความเป็นดราม่าโรแมนติกที่เขาแอบปล่อยว่าน่าจะประมาณ 70-80% เลยอาจจะได้เห็นน้ำตาของทั้งผู้ชมแล้วก็ของทั้งนักแสดงด้วยอยากให้ไปติดตามกันนะฮะส่วนท้ายชั่วโมงมีพาเล่นเกมที่ฟินมากๆเลยไปย้อนหลังกันได้ทาง YouTube A Time Online Channel นะครับส่วนสัปดาห์นี้เนี่ย7พฤษภาคมเดี๋ยวมาต้อนรับ2สาวกันบ้างน้อง Apple แล้วก็มิมนะครับจากซีรีส์วิวาปัตติภี Sapphic Series Mega Project นะครับพฤหัสนี้เดี๋ยวมาฟินด้วยกันกับ EFM Fandom Line นะจ๊ะขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ So Safe ครับ
2: เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ DJ Playlist กับ So Safe กูฟังชั่วโมงนี้เราลาทางวิทยุแล้วก็เร็วหน่อยนะกูฟังในช่วงก่อน 18:50 นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตัดเข้าสู่ทางสถานีนะครับในการเกี่ยวกับพิธีวันฉัตรมงคลด้วยกูฟังครับในช่วง 18:50 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รีเควสเพลงไหนมาเดี๋ยวไปฟังต่อกันได้ทางออนไลน์ของเรา2ช่องทางเหมือนเดิมกูฟังสะดวกทางไหนมาได้เลยนะครับแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/EFM จ้ะ

0: รายการพิเศษจากกองทัพบก
1: ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569นะตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งในวันนี้ทางคณะรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569ในวันจันทร์ที่4พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐบาลพร้อมด้วยคณะทูตข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้ต่างมาร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมเล็กในพระมหากรุณาธิคุณนะครับซึ่งรัฐบาลได้มีการเชิญผู้ร่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศอาทิประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตกงสุลและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสมาคมธนาคารไทยประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับกำหนดการในระดับพิธีในวันนี้ก็จะเริ่มในเวลา19นาฬิกาโดยท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาจะได้ประจำอย่างจุดยืนที่กำหนดในตึกสันติไมตรีนะครับโดยนายกรัฐมนตรีจะเดินขึ้นบนเวทีเพื่อถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยคำนับเอางานเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายธูปเทียนแผ่และคำนับจบแล้วนายกรัฐมนตรีลงจากเวทีกลับไปยืนบนแท่นกล่าวนะครับภริยาอยู่บนแท่นกล่าวณจุดที่กำหนดจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้ดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งและดื่มถวายพระพรชัยมงคลวงดนตรีบรรเลงเพลงสรดีจอมราชา2จบจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่จะได้บรรยากาศโดยตามอัธยาศัยนะครับซึ่งวันนี้บรรดาผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญทั้งหมดนั้นนะครับเกือบ 2,000 กว่าท่านนะครับก็ได้เข้าพร้อมในภายในบริเวณตึกสันติไมตรีหลังนอกแล้วนะครับซึ่งบรรยากาศโดยงานนั้นในการแต่งกายวันนี้ก็ได้มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศไปทุกตามหน่วยงานต่างประดับเครื่องราชริศยาภรณ์ชั้นสูงสุดส่วนภริยานั้นก็มีการได้แต่งกายด้วยชุดไทยอมรินทร์หรือชุดไทยบรมพิมานในโทนสีครีมประดับเครื่องราชริศยาภรณ์ชั้นสูงสุดนะครับและมีการประดับริบบิ้นสีดำไว้ทุกด้วยในการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นะครับทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้บรรยายนั้นนะครับก็จะมีด้วยกัน3ท่านนะครับคือผมพิโยรุ่งสมัย
3: ผมพฤฒญาภิบูลย์ครับ
4: ค่ะและดิฉันคณิษฐายิ้มดีค่ะ
2: ก็จะดำเนินการถ่ายทอดเสียงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไปตลอดการจัดงานในวันนี้ครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันฉัตรมงคลนะครับสำหรับในวันฉัตรมงคลครับหรือว่าพระราชพิธีฉัตรมงคลนั้นเริ่มมีครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับตามธรรมเนียมเดิมในเดือน6ตรงกับเดือนพฤษภาคมครับเจ้าพนักงานทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในที่มีหน้าที่รักษาเครื่องราชูปโภคและพระราชนิเวศจะทำพิธีสมโภชเป็นการภายในโดยฝ่ายในจะตั้งเครื่องสังเวยเครื่องประโคมและร้อยดอกไม้ประดับบูชาส่วนฝ่ายหน้าจะจัดพิธีสวดมนต์เลี้ยงพระโดยทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันพระสบดีที่15พฤษภาคม2394และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกและพระราชทานชื่อว่าฉัตรมงคลครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเมื่อวันพุธที่11พฤศจิกายน2411แต่ยังคงให้จัดพระราชพิธีฉัตรมงคลในเดือน6ตามแบบอย่างในรัชกาลที่4ต่อมาครับ ในปีต่อมาพระราชพิธีชัตรมงคลนั้นถูกย้ายจากเดือน6มาทำในเดือน12และเรียกว่าการสมโภชพระมหาเสวตชัตมีการจัดพระราชพิธีรวม4วันครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2คราวครับคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระราชมณฑีวันที่11พฤศจิกายน2453และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชวันที่28พฤศจิกายน2454ครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่25กุมภาพันธ์2468ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดีรัชกาลที่8ไม่มีการจัดพระราชพิธีชัตรมงคลเนื่องจากไม่มีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชสมัยพระบาทสมเด็จขอไปครับในรัชสมัยรัชกาลที่9นะครับมีพระราชพิธีชัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่5พฤษภาคมครับเพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีของไทยหลังจากพระองค์เสด็จสวรรคตรัฐบาลได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเลิกวันที่5พฤษภาคมเป็นวันชัตรมงคลครับสำหรับในรัชกาลปัจจุบันครับพระราชพิธีฉลองพระเสวตชัตรสิริราชกกุฏภัณฑ์พระแสงประจำราชการทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณีครับคือวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรของไทยครับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวภายหลังเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่13ตุลาคม2559และดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชพิธีชัตรมงคลนั้นจัดขึ้นทุกวันที่5พฤษภาคมเพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคม2493ครับอย่างไรก็ตามครับเนื่องจากวันชัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่4ถึง6พฤษภาคมพุทธศักราช2562โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562และในปีต่อมาให้ถือว่าวันนี้เป็นวันชัตรมงคลครับสำหรับครับที่มาของงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในโอกาสมหามงคลนะครับสำหรับงานสโมสรสันนิบาตนั้นคืองานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จัดขึ้นในนามรัฐบาลหากหน่วยงานอื่นต้องการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ใช้ชื่ออื่นแทนได้เช่นงานเฉลิมพระเกียรติงานเทิดพระเกียรติสำหรับในงานสโมสรสันนิบาตนั้นจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำปีละ2ครั้งคืองานสโมสรสันนิบาตในรัชสมัยรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นเนื่องในวันชัตรมงคลวันที่4พฤษภาคมของทุกปีเช่นวันนี้ครับและงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับนอกจากนี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าประจำอย่างจุดยืนนะที่กำหนดนะครับได้เดินขึ้นบนเวทีเพื่อจะได้นำถวายราชสักการะในพระด้านพระบรมศาสติสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยขณะนี้ได้คำนับและเอาการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายทุกเทียนแพและคำนับเมื่อกำหนดแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะได้ลงจากเวทีและกลับไปยืนบนแท่นกล่าวนะครับณจุดที่กำหนดซึ่งภายในตึกสันติมัตรีในขณะนี้ก็จะได้เต็มพื้นที่ทั้งหมดนั้นนะครับตามแขกที่ได้รับเชิญซึ่งในพื้นที่ของตึกสันติมัตรีหลังนอกนั้นนะครับก็ได้รับเชิญผู้มีเกียรติทั้งซึ่งนะครับได้เข้าประกอบในพิธีในการถวายราชสดุดีถวายราชสักการะในขณะนี้ครับโดยนายกรัฐมนตรีก็จะได้นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
5: ละอองธุลีพระบาทปกเกล้า
6: ปกกระหม่อม
5: เนื่องในโอกาสอันเป็นสุภมงคลสมัยวันฉัตรมงคลที่เวียนมาบรรจบอีกกำรบหนึ่งข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสคณะทูตานุทูตข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาอาทรเพื่อมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติและเป็นหลักชัยแห่งความมั่นคงของแผ่นดินพระราชกรณียกิจทั้งปวงทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริล้วนก่อให้เกิดความผาสุกสวัสดีเกิดสำฤทธิผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสมดังพระปฐมบรมราชโองการเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทธพรชัยพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกริกไกรแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระสงฆ์ที่ก่อนชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านฟังกำลังจากที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเชิญชวนผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้ดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้กล่าวส่งพระเจริญ3ครั้งและมีการดื่มถวายพระพรชัยมงคลสำหรับนี้วงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์และดนตรีกรมศิลปากรจะบรรเลงเพลงสรุดีจอมราชา2จบ

0: จากที่วงดนตรีวงใหญ่นะครับทั้ง2วงคือวงดนตรีกรมศิลปากรและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้บรรเลงเพลงสรุดีจอมราชาจบลงแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลพร้อมด้วยภรรยาก็ได้เข้าไปทักทายนะครับโดยแถวแรกนั้นก็จะประกอบไปด้วยทางแถวของทางประธานองค์ทางคณะองคมนตรีข้าราชการชั้นในพระองค์ชั้นผู้ใหญ่นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนะครับจากนั้นก็จะเป็นแถวของทางส่วนของประธานรองประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานกกต.นะครับประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานปปช.นะครับนะทางส่วนของทางราชการต่างๆนะก็มีส่วนของสมาชิกวุฒิสภานะครับคณะสุตานุทูตนะครับส่วนราชการและทางราชการการเมืองทั้งในสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับและข้าราชการทหารตำรวจนะครับทุกหมู่เหล่าและรวมถึงองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติด้วยนะครับประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสมาคมธนาคารไทยประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งในขณะนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยตามอัธยาศัยครับโดยในตึกสันติมัยตรีหลังนอกและหลังในนั้นนะครับก็ได้มีการเตรียมการนะครับรับรองผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับโดยทั้งบรรดาอาหารเครื่องดื่มและบรรดาการแสดงนะครับโดยทั้งวงดนตรีทั้งของกรมประชาสัมพันธ์และองค์กรศิลปากรก็จะมีการบรรเลงเพลงต่างๆให้ทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้เข้าร่วมในพิธีงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมนะครับซึ่งในคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลของนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐบาลนะครับพร้อมด้วยบรรดาหน่วยงานราชการต่างๆและก็รวมไปถึงประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่านั้นก็ได้มีเรื่องของพระบรมรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะได้สืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาประชาอาณาราษฎรตลอดไปในตลอดพระราชกรณียกิจที่ผ่านมาครับทั้งน้อยใหญ่ที่ได้สมควรได้ประเสริฐนั้นก็จะมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่เราได้รับทราบกันดีนะครับโดยเฉพาะในล่าสุดที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรสวีเดนนะครับเมื่อวันที่29เมษายนถึง2พฤษภาคมที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมในพระราชพิธีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาซึ่งในการเสด็จในครั้งนั้นก็เป็นที่ได้ประจักษ์นะครับแก่สายตาประชาชนทั่วโลกนะครับถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เป็นเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีสายสัมพันธ์นั้นยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรสวีเดนที่ได้อยู่บนพื้นฐานของมิตรภาพความเคารพและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศทั้งสองด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการฉัตรมงคลนั้นนะคะความหมายของการฉัตรมงคลนั้นก็คือการฉลองพระเสวตฉัตรและเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์อันเป็นเครื่องแสดงถึงพระราชอำนาจและพระราชภาระที่ทรงมีต่อแผ่นดินและปวงอนาประชาราษฎรของพระมหากษัตริย์ในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกตามราชประเพณีโดยเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยพระมหาเสวตฉัตรพระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงขันชัยศรีทานพระกรชัยพฤกษ์วานวิชนีขออภัยค่ะทานพระกรชัยพฤกษ์วานวิชนีและฉลองพระบาทเชิงงอนนะคะซึ่งหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนทุกแห่งในแผ่นดินเพื่อทรงทำนุบำรุงปวงประชาทั่วรัฐสีมาอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562นะคะทรงกำหนดให้จัดการพระราชพิธีฉัตรมงคลตามโบราณราชประเพณีเป็น3วันคือวันที่2พฤษภาคมเป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในวันที่3พฤษภาคมเป็นวันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคลโดยเจ้าพนักงานอัญเชิญเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นภายใต้พระนพดลมหาเสวตฉัตรค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้การบรรเลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้มีการบรรเลงเพลงมหาสมณะชนลบให้ท่านวิเกียรติที่ได้เข้าร่วมในพิธีได้รับชม

0: ที่จบไปนั้นเป็นเพลงมาร์ชราชวัลลบนะครับซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ครับสำหรับวงดนตรีที่บรรเลงนะครับในพิธีครั้งนี้ครับเป็นวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์และกรมศิลปากรครับซึ่งในการแสดงดนตรีในงานสโมสรสันนิบาตนะครับโดยวงดนตรีนั้นประกอบด้วยนักดนตรีจากวงของกรมประชาสัมพันธ์นะครับ18คนและนักร้อง14คนครับและมีวงดนตรีนะครับจากกรมศิลปากรนะครับประกอบทั้งหมดนะครับ8คนด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับและนี่เป็นการถ่ายทอดเสียงนะครับผมสำหรับในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569นะครับณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับสำหรับในวันนี้ครับทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยช่างเทคนิคคุณรัตการลิลิกิตรกูลคุณอภิชัยกีรติอุ่นคุณสงบมีช่อคุณสวิทย์สมนัสครับผู้บรรยายครับคุณพิญโยรุ่งสมัยคุณคณิษฐายิ้มดีและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับต้องยุติการรับเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับในวันนี้ขอบคุณสถานีวิทยุในเครือข่ายของกรมสัมพันธ์ทุกสถานีที่รับสัญญาณครับนำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีครับโนนิวครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ส่งท้ายเพลย์ลิสต์คืนนี้ด้วยงานจากพี่ๆวงซิลนะครับ X กับบัวชูพูฟอร์ดนี่คือหมดชีวิตฉันให้เธอนะครับมาปิดท้ายชั่วโมงด้วยกันวันนี้หมดลาโซเซฟแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้อยู่กันต่อเลยกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเป็น1สัปดาห์ที่ผมเชื่อว่าได้ความรู้เต็มๆแน่นะฮะเพราะว่าสัปดาห์นี้เราพาไปเทิร์นโปรเกี่ยวกับอาชีพของนักกำหนดอาหารทำไมมันพูดยากจังเลย นักกำหนดอาหารกูฟังฮะโดยคุณป่วยนะฮะซึ่งทำอาชีพเรื่องนี้โดยตรงเลยคือจริงๆเนี่ยช่วงที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้สอบถามเกี่ยวกับหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับนักกำหนดอาหารค่อนข้างบ่อยนะครับคุณฟังเพราะว่าพ่อผมเป็นเบาหวานแล้วก็ต้องมีการควบคุมอาหารที่มีรสหวานหรือว่ามีความมันเกินกว่ากำหนดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะตอนแรกผมเข้าใจว่าการที่เราจะกำหนดอาหารให้กับตัวเองเนี่ยมันเครียดนะเพราะว่าอะไรมันก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นอาหารแปรรูปค่อนข้างเยอะจังฟู้ดเยอะใช่ไหมมีทั้งอาหารรสเปรี้ยวเค็มหวานโอ้โหมันเยอะไปหมดเลยอ่ะซึ่งแบบแล้วเราจะกำหนดยังไงบ้างแต่เอาจริงๆแล้วน่ะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะถ้าเรามีเขาเรียกว่าบางทีเราจะติดรสชาติอะไรเงี้ยเหมือนถ้าวันนึงเรากินหวานพรุ่งนี้กินหวานอีกวันลืนก็จะกินหวานสัปดาห์นั้นก็จะกินหวานอีกคือถ้าเราค่อยๆ คุมไปทีละสัปดาห์สุขภาพเรามันก็จะดีขึ้นคุณผู้ฟังโดยเฉพาะช่วงนี้ที่หลายคนรวมถึงคนไทยไม่ใช่คนไทยหรอกคนทั่วโลกอ่ะเริ่มเป็นเบาหวานมากขึ้นด้วยนะครับการที่เราควบคุมอาหารให้มันพอดีเนี่ยเรื่องของตับอ่อนเรื่องของไตมันก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอมาสอบถามกันเต็มๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารในแต่ละวันเราควรจะควบคุมยังไงให้สุขภาพเราดีขึ้นนะครับกับนักกำหนดอาหารคุณป่วยนั่นเองช่วง 20:15 กับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะฮะวันนี้หมดลาโซเซฟแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมคุณผู้ฟัง 18:00 ถึง 20:00 นะครับช่วงเลิกงานวันนี้ไปก่อนแล้วกู๊ดไนท์ราตรีสวัสดิ์ล่วงหน้าจ้ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นทรงศีลเมื่อพระราชาคณะถวายศีลและพระสงฆ์ถวายพระถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพระทหารแด่ประธานสงฆ์ปิ่นโตพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ20รูปเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วประทับยืนประเคนแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้าไปรับจนครบ20รูปเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ครบ3รอบพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เจิมพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรแล้วโหนหลวงผูกผ้าสีชมพูเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์และพระราชลัญจกรพระครุฑผ้าทองคำประจำรัชกาลที่พระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาพระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นพระราชพิธีเฉลิมฉลองสมโภชพระมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชด้วยทรงมีพระราชดำริว่าวันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาพิเศษนั้นเป็นมหามงคลละสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลการจึงมีพระราชดำริจัดการพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่าฉัตรมงคลต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเพิ่มการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าอาลักษ์อ่านคำประกาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติชุมนุมถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเวียนเทียนสมโภชเครื่องราชกกุฏภัณฑ์และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าได้เพิ่มการพระราชกุศลทักษิณานุปทานซึ่งเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชสำหรับรัชสมัยปัจจุบันสำหรับในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และราชอาณาจักรไทยสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การแก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ทั้งนี้ได้กำหนดให้วันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ประสบนิกรพร้อมใจกันถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจะมีการจัดพระราชพิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆเพื่อถวายพระพรและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าวันฉัตรมงคลจึงไม่เพียงแต่เป็นวันแห่งการเฉลิมพระเกียรติเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรชาวไทยซึ่งยึดถือพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาติสำหรับในวันนี้หน่วยงานราชการและประสบนิกรชาวไทยจะร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการทำบุญตักบาตรการจัดพิธีถวายพระพรการประดับธงชาติและธงพระปรมาภิไธยตามอาคารบ้านเรือนอันหนึ่งเวลา 12:00 นทหาร3เหล่าทัพทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช 2569 ประกอบด้วยกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดณท้องสนามหลวงโดยทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน21นัดเพื่อถวายความเคารพอย่างสูงสุดกองทัพเรือโดยกองพันฐานราบที่1รักษาพระองค์กรมฐานราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงด้วยปืนใหญ่จำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและกองทัพอากาศโดยกรมฐานต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศเขตสายไหมกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นผู้บริหารพนักงานบริษัท PNL จำกัดสมาคมชาวสงขลาสมาคมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยวุฒิและมูลนิธิมหาวิทยาลัยวุฒิสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์และพงศกรบูติกรีสอร์ทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดบางช้างเหนือวัดไร่ขิงวัดกลางบางพระวัดเดชานุสรณ์วัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์และวัดเกาะเค็ดนอกจังหวัดปราจีนบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากนั้นเวลา 14:30 นสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดจันทบุรีมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครอบครัวพงนิธิกำธรร้านอาหารลาโมนิต้าและร้านอาหารในเครือบริษัทแสงชัยอีควิปเมนต์1984จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่และวัดจากจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดโคสิตารามวัดนิกรวรารามวัดประชุมศึกษาวัดประพาสประจิมเขตวัดบางเสียดและวัดสุวรรณวาสรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ต่อมาเวลา 17:00 นแว่นท็อปเจริญบริษัท NC Natural Create จำกัดบริษัทจันทรัตน์คอนซัลติ้งกรุ๊ปจำกัดบริษัทเทพอมรรัตน์จำกัดครอบครัวศรีเสาวคนทรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดสงขลาได้แก่วัดโพปฐมวาสวัดห้วยพุทธวัดภูเขาหลงวัดทรายขาวและวัดในไทยในประเทศมาเลเซียได้แก่วัดดำรงรัตนารามวัดถ้ำคีรีวงศ์วัดเทพบัณฑิตวัดจิตรารามวัดลำปำรวมทั้งวัดท่าพญาจังหวัดตรังรวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์และในรอบเวลา 19:00 น.นายปันนวิทย์พิบูลธนาพิรมและคณะกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมูลนิธิสมาธิยานนางสาวมณียาณอุบลและคณะและครอบครัวตระกูลภูชัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงารวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพอันหนึ่งในวันพรุ่งนี้วันที่5พฤษภาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต็กถวายพระบรมศพสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจการไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2569ซึ่งตลอดทั้งวันมีประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องยังมีนักท่องเที่ยวได้ร่วมกราบถวายบังคมพระบรมรูปอันเป็นศูนย์รวมจิตใจและประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกด้วยทั้งนี้ภายในปราสาทพระเทพบิดรแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อันสะท้อนถึงเรื่องราวแห่งคุณูปการที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสงนิกรชาวไทยตั้งแต่การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีสู่ความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรไทยจวบจนปัจจุบันด้วยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปณปราสาทพระเทพบิดรอันเสมือนสะพานที่เชื่อมใจชาวไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆเป็นประจำทุกปีจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สวัสดีครับ
2: สกายครับ
1: นานิครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
1: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอลวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: อกอะไรวะ
1: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: ครับ
3: สว
5: ั
3: สด
5: ีครับ
3: สวัสดีวันหยุดยาวนะครับ
5: ยาวจริง
3: สี่วัน
5: เ
3: ออยาวๆไปศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์รถโล่งๆเลยนะสี่วันที่ผ่านมาร
5: ถไม่ติด
3: ใช่พรุ่งนี้ของจริงแล้วกลับมากันครบละ
5: แต่ก็หยุดต่อได้ถ้าใครไม่ไหวก็หยุดต่อไป
3: โอ้ตั้งแต่สงกรานต์มานี่สี่วันหยุดต่ออีกเหรอ
5: หยุดเถอะ
3: หยุดยาวไปหมดเขาบอกว่าพัทยาเนี่ยเขากลับกันสี่ชั่วโมงเลยนะรถเยอะมากโ
5: อ
3: ้หินพัทยาคนเที่ยวกันเยอะ
5: เขาเซ็งเมื่อวานลิเวอร์พูลแพ้มั้งก็
3: เ
5: ล
3: ยจะไม่น่าจะไปฉันอันน่าจะอยู่ดูที่นี่แหละไม่ไปดูต่างจังหวัดหรอก
4: ดูไหนดูไหมดูไหมดูสิต้องดูสิ
3: ดูได้นาทีที่40สัญญาณตัด
4: ผมเมื่อวานเขาบ่นกัน
3: ม
4: ัน
3: หลุดไปเลยแล้วสุดท้าย
4: แล้วไปโผล่ไหมไปโผล่นาทีเท่าไหร
3: ่หายเลยแล้วก็สุดท้ายว่าในกรุ๊ปอ่ะมีกรุ๊ปลิเวอร์พูลเขาส่งลิงก์มาให้เขาบอกมีคน
4: เป็
3: น
4: ลิ
3: งก์
4: เหรอ
3: เป็นลิงก์จากโมโนเลยคนโมโนอยู่ในนั้นเขาเลยส่งลิงก์มาให้ก็ดูผ่านลิงก์ไป
4: แล้วมันเจ๊งยาวเลยเหรอ
3: ผมเจ๊งยาวเลย
4: เหรอ
3: เออดูไม่ได้คือไม่เข้าไม่ได้เลยสักช่อง
4: เหรอ
3: เออก็คือมันค้างไปเลยอ่ะของผมนะแต่คงไม่ได้เป็นทุกคน
4: แต่ผม AS Play
3: อ๋อโอเคผมดูผ่าน
4: AS Play ปกติ
3: แปลกมากเลยอ่ะ40ไปเลย
4: ผมเห็นเขาโพสต์กันอยู่
3: เออแต่ก็สุดท้ายจบเท่าเดิมก็ได้ดูผ่านลิงก์นี่แหละแต่ที่แรกนะอ่านเข้าเรื่องนะฮะ
4: เข้าเรื่องเลย
3: ดูแล้วก็แบบเอ๊ะ
4: แดงเดือด
3: ก่อนเข้าเลยเห็นนิกกี้เขาประกาศว่าจะ 3-0 เนี่ยได้ดูไหมได้ตอนต้นไหม
4: ไม่ได้ดู
3: เขาไปอยู่กันในสนามไงคนไทยดูเยอะแมตช์นี้ไปดูที่นู่นเยอะ
4: คนไปเยอะ
3: แล้วก็มีพี่แจ็คกี้บอบูแล้วก็นิกกี้เขาสัมภาษณ์กันข้างสนามเลยนิกกี้บอกน่าจะ
4: 3-0
3: แป๊บมัน 2-0 แล้วผมก็เอาแล้วยังไงวะเนี่ย
4: นั่นน่ะสิ
5: โอ๊ตกับพี่ป๊อปก็อยู่ในนั้น
3: เอาแต่โอ๊ตไปดูตั้งแต่นิวคาสเซิลแล้วเนี่ยฮะ
5: จะไปดูก่อน
3: เออ
4: ผมก็ขับออกจากงานเลี้ยงปิดกล้องก็ตอนกำลังจะเดินออกจากร้านก็1แล้ว
3: อ๋อก่อนจะไป
4: ขึ้นรถขับออกมา2ก็เลยโอ้โห
3: แป๊บเดียวเองอ่ะ6นาทีโดนลูกแรกอ่ะ
4: เอออ
3: ย่างเร็ว
5: โหแต่ครึ่งหลังก็ใจหายใจคว่ำนะ
3: เออ
5: แต่มาเสมอ 2-2 เลยอ่ะ
3: แต่ที่เสมอเนี่ยเอาจริงก็แจกนะ
4: ใช
3: ่ไหมให้ปลุกจริงๆไม่รู้จะได้หรือเปล่า
4: เออถ้าไม
3: ่อามัด
4: พลาดที่คุณว่าไงคุณ
3: ผมว่าเผลอๆไม่ได้สักลูกเอาอะเต็มที่อาจจะโดนเพิ่มด้วยทีแรกอะโชคดีว่าอามัดให้ลูกแล้วก็ลัมเม้นให้ลูก
5: ลัมเม้นไม่เอาเลยอะ
3: แล้วหลังลัมเม้นอะมีลูกนึงผมเกือบจะได้ด้วยนะ
4: ใช่ลัมเม้นมันเอาเท้าเตะมาได้มันตรงตัวไงลูกนั้นเกือบแล้วเกือบ 3-2 แล้วโมเมนตัมเปลี่ยนหมดเลย
3: เออมาโดนเจ้าหนู
5: เขาบอกในโมโนแม็กพังเนี่ย
3: เป็นครับพังเออของผมก็เป็นฮะ
4: เป็นหมดเลยคนโพสต์กันหมดเลยแต่ว่ามันแหมสัญญาณมันมาล็อตเดียวกันแต่ฝั่ง AS Play ไม่เป็นไร
3: ใช่
4: แล้วฝั่ง AS Play ในเวลาดูเนี่ยไอ้โลโก้มุมขวาบนน่ะก็โลโก้โมโนแม็ก
3: เขาก็ดึงสัญญาณมาไง
4: เออไม่เป็นไรอ่ะ
3: ดูของกลางเลยของผม
4: เลยไม่รู้ยังไงเลย
3: คนดูเยอะหรอหรือย
4: ัง
3: ไง
5: น่าจะเยอะนะ
4: แต่ว่าก็วันนี้เขาบอกได้ลุ้นไงสนุกขึ้นหน่อยพอมัน 2-2 อ่ะบอลมันหนุกขึ้นหน่อยไหมไง
3: ได้หนุกอยู่สักพักนึงอ่ะจนไมนูยิงเข้าไป
4: ไมนูลุ้นนั้นโหยิงอย่างชัวร์เลยเกือบแล้วโมลิมเกือบขายแล้ว
3: โมลิมเกือบขาย
4: เกือบไปอยู่นาโปลีแล้วแม
3: ่มันเล่นดีมากเลยนะ

0: แสนล้าน4ล้าน
1: ใช่แสนต้น
0: เท่านี้21
2: 11
0: เดือนละ16ล้านใจแตกมั้ยตอนนี้ก็
1: เจอใจแตกแล้วโอ๊ยแต่มันหลุดมาจากพวกแก๊งใจแตกได้โชคดีมาก
0: เลยหลุดจากพวกบ๊อกบาม
1: ันไปสนิทกับเนี่ยอย่างเงี้ยพวก
0: บีบี
1: นอพวกอะไรตอนช่วงเที่ยงคืนกันน่ะ
0: พวกแก๊งวัยรุ่นน่ะ
1: มันแต่งตัวแรงอยู่แว๊บนึง
0: อ๋อมีช่วง
1: แต่งตัวแรงอยู่แว๊บนึงนะแต่งตัวเฟี้ยวออกกลางคืนเลย
0: พี่พาไปเที่ยวไง
1: กันนะโช
0: ว์นั่นน่ะ
1: ดีหลุดมาได
3: ้มันจะมี TikTok ผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาจะไปอยู่ตรงข้างสนามซ้อมแล้วเขาจะเอาเสื้อไปรอให้เขาเซ็นแล้วเขาได้ทุกคนเลยผมจำชื่อเขาไม่ได้นะ
1: ขายไหมแล้วเขาเป็นยังไงวะเขาเป็นแฟนหรือเขาขาย
3: แต่เห็นแบบรถแต่ละคนนี่ขับเนี่ย
1: โอ้แน่นอน
3: บูโน่นี่โรลส์รอย
1: ล์เหรอ
0: โรลส์รอย
1: โอ้บูโน่ขับโรลส์เลย
3: โรลส์รอย
1: ก็จะมีจีคลาสเยอะหน่อยนะจีวากอนเนี่ยมาเยอะ
0: ไม่ก็ซุปเปอร์คาร์ไปเลย
1: เออ
0: เป็นแบบ
3: ไม่เห็นไมนูนะขับรถอะไรนะ
1: ไม่รู้ปั่นจักรยานมากเป็นสโคไงมีสโคเป็นไอดอลเนวิลหรือใครปั่นจักรยาน
0: ม
1: า
0: ปั่นจักรยาน
1: เนวิลปั่นจักรยานมา
3: วิ่งเดียวมันได้แล้วนะเดือนวิ่งกระแสน
1: แน่นอน
0: คนสมรรถะ
1: แน่นอนแล้วปกตินัดที่แล้วที่คุณแพ้เนี่ยรุ่งขึ้นคุณใส่เสื้อทีมมาเลยผมจำได้
0: ใช่
1: ตรงนี้มันยังไงคุณไม่เอาหรอ
0: ผมลืมนี่ผมไม่ได้กลับบ้านผมไปกินวันเกิดลูกมา
1: อ๋อคุณไม่ได้จะให้กำลังใจอะไรแล้วเหรอ
0: ผมหมดแล้วผมใจผมไม่เอาเลยละ
1: นัดแรกที่ใส่เสื้อทีมลิเวอร์พูลมาเลย
0: ซัพพอร์ตนะ
1: ต้องยืนหยัด
0: คนเราเวลาซัพพอร์ตไม่ได้ซัพพอร์ตเวลาชนะ
1: ใช่
0: ต้องซัพพอร์ตเวลาแพ
1: ้แล้วคนนั้นหายไปไหนละ
0: เบิร์นปีนี้มันแพ้บ่อยผมใส่ไม่ไหวเรียกว่าซักไม่ทันเดี๋ยวถ้าต้องใส่วันแพ้น่ะ
3: ปีนี้ไปกลับไปนะ
0: โอ้คือตอนนี้สถิติสล็อตนี่คือแซงแบนดอนล็อตเจอร์เลยนะการแพ้เนี่ย
1: ฮะอ
0: ยู่แค่2ปีตอนนี้แซงแล้วนะ
1: แพ้รวมเหรอ
0: แพ้รวมเยอะกว่าแบนดอนล็อตเจอร์
1: จริงบ้าบอ
0: ไม่รู้ตอนหนึ่งฤดูกาลหรืออะไรนะแต่ว่า
1: แซงละแซง
0: สถิติแซงแบนดอนล็อตเจอร์แล้ว
1: แซงล็อตเจอร์นะ
0: ปีหน้าก็ได้เจออีกฮานงอยู่ต่อนะ
1: ฮานง
0: อยู
1: ่อยู่ไหม
0: ก็เขาบอกว่าอยู่กันทุกสำนักเลยอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าแมตช์นี้ผ่านไปผมว่าก็ไม่ได
1: ้มันก็ไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดต้องไล่เลย
0: เพราะม
1: ัน
0: ก็
1: จ
0: ะอ้างได้ว่าตัวเจ็บเยอะผมมองเห็นมันพูดอย่างนี้ตลอด
3: แต่ก็อยู่6อยู่7
1: เออเนี่ยเนี่ยเขาเกาะอยู
3: ่ไปไล่4นะ
1: เออไปไล่เขาไหม
0: ก็แก้เกาะไงมันดูฟอร์มซี
4: แพ้11
0: เออใช่คุณดูซี
1: โดดแพ้เยอะแพ้เยอะ
0: ดีนะเมื่อวานวิลล่าเขาก็แพ้อันนั้นเนี่ยบอลมัดหรืออะไรตามขึ้นมาแล้วนะ
3: วันนี้เท่ากับว่าเหลืออีกแค่3นัด
1: 3นัด
0: เหลือแค่3นัด
3: แต่แมนซิตี้นี่คือเหลืออีก5นัด
1: ใช
0: ่โหแต่น่ากลัวนะแมนซิตี้กับอาร์เซนอลเนี่ยลุ้นกันอยู่นะ
1: ยอมรับเลยว่าเมื่อวานพอจบปุ๊บอ่ะผมกดเข้ามาดูตารางผมไม่กวาดตาลงข้างล่างแล้วนะผมมองขึ้นข้างบนแล้วว่า
0: ว่
1: าแซงไหวเปล่าแซงไหวเปล่า
0: วันนี้ผมจัดรายการมีคนบอกว่าพี่โบมถ้ามีอีก10นัดทีมผมเนี่ยน่าจะเป็นแชมป
4: ์ไม่แน่นะ
0: ถามผมวันนี้มีเมนูอะไรกินครับตอนเที่ยงมีเมนูหรือไมโนครับ
1: ยอมรับเลยผมนับคะแนนทาบมันซิตี้แล้ว
0: ถ้ามีอีกสักหน่อยนะเผลอแซง
3: โอ้เลย12แต้มไม
0: ่เอาแต่จริงๆมันไม่ได้ห่างกันมากนะฤดูกาลเนี้ย
1: ไม่มาคาลิกได้อยู่ต่อไหมครับคุณอาร์ตครับกูรูอาร์ต
3: โอ้โหอย่าเรียกว่ากูรูเอาจริงผมลึก
1: ๆเอาไหมเอาไหมคุณเอาไหม
3: ไม่ชอบคาลิกนะ
1: เหรออ
0: ะไร
3: รู้สึกว่าพอคนที่มันเป็นนักกีฬาแมนยูแล้วพอมาเซ็นปุ๊บนะ
1: เดี๋ยวเละ
3: เอออันนี้เดาเองนะ
0: โซชา
3: อาจจะดีก็ได้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเละอ่ะ
1: อืม
3: แต่พอนัดดู10นัดหลังนี่มัน
0: ดี
1: ฟอร์มดีคือเล่นกับทีมใหญ่ดีคาลิก
0: แต่โซชา15นัดแรกก็ชนะไปถึง3ใช่ไหม
1: ก็ถูก
0: ตอนนั้น
1: แต่คาลิกยาวกว่านะใช่ไหมยาวกว่าแล้วนะ
0: ตั้งแต่ก่อนที
3: ่
0: แบบ
3: ยาวกว่า
1: ต้องรอดูว่าบอร์ดจะเอาไงแต่ผมว่าได้คุมนะ
0: ถ้าไม่เอาคนอื่นคุมจะเป็นใครก็คิดไม่ออกปะ
1: เอามาก็วัดดวงอยู่ดีนะอาจจะได้คุมต่ออยู่กับอานงแล้วก็รู้การหน้าสู้กันใหม
0: ่สู้ไปด้วยกัน
1: สู้กันใหม่
0: สู้ไปด้วยกันเราหน้าเดิม
1: อานงเขาบอกเขารู้แล้วว่าพลาดตรงไหนเดี๋ยวเขาเสริม
0: ทุกนัดที่แพ้นะมันพูดประโยคเดิมเลยเขารู้จุดนี้เขาจะแก้
1: เขารู้แล้ว
0: แต่ไม่เห็นแก้เลย
4: เห็นสัมภาษณ์อนงเลยเขาบอกว่าเขาเป็นอย่างนี้บ่อยคือไม่โทษตัวเองเลย
0: ไม่มี
4: โทษนักเตะโทษกรรมการ
1: นี่ใครบอก
4: เขาวิ
1: เคราะห์กันเหรอว่าอนงเป็นแนวนี้เหรอ
4: ทุกครั้งที่สัมภาษณ์
0: หลังมันตอบสัมภาษณ์ไม่ค่อยดีหลัง
1: สลิงแตกไงเขาเรียก
0: สลิงแตกนี่ถ้าฤดูกาลนี้มันไม่ได้แชมป์มันไปนานแล้ว
1: ก็อมูลิมที่โดนไล่ออกก็สลิงแตกเหมือนกันน่ะ
0: ผมเข้าใจคุณอาร์ตเลยที่ไปเม้นให้ลูนี่อ
3: ่
0: ะ
3: แบบทีมแล้วอนงในรายการพี่โค้ชนี่เขาเป็นคนสั่ง
0: ได้เล่าไปบ้าง
3: แล้วเล่าไปแล้ว
0: เออผมเข้าใจเลยนะ
4: อย่างเมื่อวานเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่ามันแฮนด์บอลก่อนอ่ะลูก

0: ผมดูนะลูกนั้นน่ะ
1: เออ
2: เหมือนโดนบอล
0: ผมว่ามันเหมือนมากแต่มันผมไม่เห็นจังหวะโดนจริงๆนะผมว่ามันโดนอกแต่มันเฉี่ยวมากๆแต่มัน
1: แล้ว VAR มันรีเพลย์ว่าผมอยู่บนรถผมไม่เห็นแล้วมันเห็นมั้ยมันเห็นมั้ย
0: มันก็ไม่ได้เห็นชัดว่าโดนผมเห็นว่าไม่โดนอ่ะ
1: สุดท้ายมันข้อหานี้มันบอกว่าพิสูจน์ไม่ได้ชัดเจนว่าโดน
0: เออแต่ผมก็ยอมรับเพราะผมก็มองไม่เห็นว่าโดนอ่ะ
1: แสดงว่าบอลมันไม่ได้ถึงกับแบบว่าเคลื่อนอะไร
0: ถ้าโดนก็
1: แ
0: ค
1: ่
0: ไม
1: ่
0: แค่ไม่มีแค่ไม่มีผลนะผม
3: แต่สุดท้ายก็โดนไป 3-2
1: สามสองดีเอ้ยเฮ้ยดีดีเอาดีดีเอาดีดีเอาดีดี
0: ยักษ์หน้ากันในรายการ
1: ครับอยากให้รายการใต้โต๊ะพอดแคสต์เชิญพี่ทิมพิธามาเพราะว่าพี่ทิมเนี่ยหน้าคล้ายพี่โบมาก
0: ไอ้เชิญมาโอเคบ้านักหน้าคล้ายไงเรา
3: เขาอยู่ไกลสิ
1: ก้อยก็
0: อยู่ที่อเมริกาน
1: างเอกโบคนนึงไง
0: นัทโชก็ใต้โต๊ะทำงาน
1: ใต้โต๊ะทำงานไง
0: เคยเป็นเด็กพี่โชมาก่อนเนี่ย
3: แล้วพี่ติดต่อพี่ทิมหรือติดต่อพี่ก้อย
0: ไม่ต้องติดต่อทั้งคู่หรอก
1: พี่โบครับเปลี่ยนไมค์หน่อยครับเมนูมีไหมฮะ
0: เนี่ยวันนี้ผมโดนอะไรอย่างเงี้ยเมนูไมนูครับผมยอมครับวันนี้ยอมครับโนบันดี
3: ้โอ้แต่ปีหน้าเอาจริงแอบเป็นห่วงลิเวอร์พูลกันนะพอซาร่าไม่อยู่อีกหนึ่งเนี่ย
0: ซาร่าไปแล้วก็
1: เออแล้วซาร่าไม่ได้ลงไม่มีชื่อ
0: มันเจ็บ
1: เหรอเจ็บนะ
0: ที่แรกเขาเจ็บนะที่แล้วแล้วก็ที่แรกว่าเจ็บเกือบจะไม่เหมือนกับอาจจะเจ็บทั้งฤดูกาลแต่ปรากฏว่าเขาบอกน่าจะลงได้แต่ก็ไม่มีผลแล้วผมอยากให้ลงนัดดีมากกว่า
1: ใช่ไหม
0: เออแต่มันลงไม่ทันแดงเดือดไงอยากให้มันลงนัดสุดท้ายแดงเดือด
4: ก็เสียวอยู่นะเพราะว่าคาซิมิโร่ไม่อยู่แล้วไม่รู้ว่าคู
1: ่ไม่รู้ว่าจะเอาใครมาคู่ตรงเนี้ยสำคัญนะ
0: นานแล้วนี
1: ่ขอโซโบซาไลได้ไหม
0: อยากได
1: ้เหรอเล่นดีมากเลยเล่นดีมาก
3: โซนี้จริงนะ
1: โซโบสไลด์อ่ะ
0: มันวิ่งไม่หยุดเลยนะโซโบเนี่ยเหมือนกินเหมือนดื่มอะไรมาชุบพลังมา
1: โดบ
0: เออ
1: ขอได้ปะ
3: แล้วฟรีคิกอย่างเทพ
1: เล่นดีโซโบ
0: ดีสุดในทีมแล้ว
3: ประเทศอะไรนะ
0: ฮังการี
1: ฮังการีอืม
3: กลายเป็นว่าดีกว่าเอที่เอามาจากนิวคาสเซิลมาเยอะแล้ว
0: ไอ้นั้นเจ็บด้วยไม่ได้ลงด้วยดีกว่าเวียดด้วยฟอร์เรนเวียดร้อยกว่าล้าน
1: อ
0: ่ะยังเล่นไม่เท่าโซโบเลย
1: เออจริงนะ
3: กับโบย
0: กับโบย
1: มันอย่างนี้อยู่แล้ว
0: เออมันประมาณนี้อยู่แล้ว
1: อืม
4: ท้ายตารางอยากให้ใครรอดครับ
1: โอ
0: ้ยสเปอร์ม
3: ีรอดไหม
0: มีสิทธิ์รอด
1: นะสเปอร์แซงขึ้นมาแล้วสเปอร์แซงขึ้นมาแล้ว
0: เวสต์แฮมแพ้ไปด้วยไง
1: คือเมื่อวานน่ะแมตช์สำคัญของสเปอร์เลยชนะวิลล่าได้นี่คือโอ้โห
0: ในบ้านด้วย
1: แบบมีค่ามหาศาล
0: อ
1: ะ
3: แต่ยังเฉียวเฉียดนะ
0: แต่ก็มีอีก3นัดนะ
3: อีก3นัดที่แพ้ไม่ได้เลยอะ
1: สรุปว่าเดซาบี้โค้ชใหม่เนี่ย3นัดใช่ไหมของเขาเนี่ยหรือ4
4: นัดเกินแบบนิดหน่อย
1: มีแพ้แล้วใช่ไหมมีแพ้อ๋อแพ้นัดแรกโอเคมาเนี่ยไปใช้
0: แล้วก็ชนะ
4: แสดงว่าทรงดี
1: อืมตอนนี้สเปอร์พ้นโซนตกชั้นมา1คะแนน
0: แต่ว่าสเปอร์ก็ยังเจอแต่ทีมยาก
1: หรอหลังจากนี้หรอ
0: ยังมีแต่ทีมใหญ
1: ่
0: รู้สึกว่าจะเจอเชลซีว่าผมไม่แน่ใจอ่ะ
1: โอ้โห
0: สเปอร์เจอ
1: ถ้าสเปอร์ล่วงนี่เรื่องใหญ่เลยนะ
0: มันไม่เคยล่วงนะในยุค
1: โอ้ไม่มีเคยเห็นสเปอร์มันไม่ควรด้วยอ่ะ
3: แล้วพี่ตูนจะโพสต์มั้ยเนี่ย
1: พี่ตูนก็
0: เศร้าอยู่เหมือนกันอ่ะ
1: แย่แหละ
3: เป็นสเปอร์เอเวอร์ตันสเปอร์ลีดสเปอร์เชลซี
0: เออ
1: โหหนักๆทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: แต่ถ้ารอดได้ก็เฮอ่ะ
1: อืมต้องลุ้นน่ะนะเอาใจก็ไม่อยากให้ทีมใหญ่อย่างสเปอร์ตกหรอกอ่ะน้อยสงสารน่ะ
0: เวกแฮมคุณเกือบขึ้นมาเหมือนกัน
1: ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้น
0: แพ้ไปไอ้เสมอไป
1: ตามรอยเซอร์ทาโร่ยังไม่เน่เลยเวกแฮม
0: จริงๆมา
1: ต้องไม่ขึ้นแชมเปี้ยนชิพเนี่ยขึ้นลวดมาจนมาถึงแชมเปี้ยนชิพเน
0: ี่
1: ย
0: อยู่2ปี
1: ซ้ําชั้นขึ้นไม่ไหว
0: เผลอๆอยู่ตรงนั้นไปก่อนดีกว่า
1: ดีกว่าอย่าเพิ่งรีบ
0: ไปเก็บตัวก่อนบอกว่าหลังนี้ไม่ค่อยดี
4: แต่ปีหน้ามีนี่
1: โคเวนทรีช้างกระทืบโรงกลับมาแล้ววินเทจ
3: ม
1: าก
3: มีหามป๋าเฟอร์กี้ส่งโรงพยาบาลด้วยเหรอ
4: ใช่
1: หรอ
4: แกป่วยเป็นอะไร
1: หรอ
0: แกแล้วเนาะ
1: เออเชสโก้บอกว่าคนทำประตูจริงๆคือดอกูนะฮะ
0: ทำไมโอเคแต่ดอกูที่ไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมเนาะ
3: โอ้โหครั้งเออ
1: ชนเข้าไป
0: ไม่รู้ตรงไหนไปบ้าง
1: เออ
0: แต่ทำไมพอครึ่งหลังมันเปลี่ยนเลยอ่ะ
1: เขาว่าเจ็บเห็นว่านะ
0: อ๋อหรอ
1: เห็นว่ามีอาการบาดเจ็บ
0: พอได้ยิง
1: ตรงน่าจะตรงดอกูนั่นแหละจุก
0: แต่เกรงไว้เหรอเกรงไว้
1: เ
3: จ็บไ
1: ปเบรกไหม
0: เออ
3: 3 8แล้ว
0: ครับผม
5: ไปโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ไว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ซิปปี้มิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: สวัสดีวันจันทร์ซัมเมอร์นี้อย่าลืมพกขวดน้ำติดรถไว้เสมอเพราะภาวะขาดน้ำส่งผลให้ง่วงและลดประสิทธิภาพในการขับขี่ได้นะคะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
4: อีกแล้วเหรออ
5: ืมอีกแล้วสิ
6: ครับต้องฟังอีกรอบหนึ่งเพราะว่าประกันนี่ดีเหลือเกิน
7: ครับผมเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ
8: ไม่เคยฮะ
7: คนเรามันซวยแต่ยังโชคดีได้นะคือแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานอยู่ดีๆเนี่ยดันเสียหลักล้มหรือว่าขับรถอยู่ดีๆเนี่ยโดนคนมาเฉี่ยวซะได้อันนี้ก็คือซวยนะครับแต่ว่าที่โชคดีก็คือการที่เราซื้อประกันกับโบรกเกอร์ที่ดูแลเราดีไปจนถึงตอนเกิดเหตุไงฮะ
5: ครับ
7: นั่นแหละคือฟีลของประกันติดโล่โบรกเกอร์ประกันจากเงินติดล้อครับและปีนี้เนี่ยเขาจัดแคมเปญให้เราโชคดียิ่งกว่าเดิมกับประกันติดโล่โชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทครับ
4: โชคชั้นที่1ครับซวยปุ๊บโทรหา1501เลยฮะมีบริการ After Soy Serviceก็พร้อมประสานงานช่วยเหลือ24ชั่วโมงเลยนะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณก็จะไม่ได้สู้ชีวิตคนเดียวแน่นอนโชคชั้นที่2ฮะได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนเมื่อซื้อประกันรถคนบ้านมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่พรบนะฮะประกันอะไรก็ได้กับประกันติดโล่ตั้งแต่16กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี้นะครับ
7: ครับ
4: รับสิทธิ์ลุ้นทองคำ iPhone iPad บัตรกำนันบัตรเติมน้ำมันแล้วก็รางวัลใหญ่คือ Toyota Yaris AT ป้ายแดงฮะ
7: ครับผมรู้อย่างนี้แล้วจะซื้อประกันทั้งทีนะครับเลือกที่ถูกเจ้า
8: ถูกเจ้าถูกเจ้า
7: สูงอย่างนั้นเลือกที่ถูกเจ้าต่ำๆหน่อยชีวิตเปลี่ยนนะครับผมดูรายละเอียดเลยที่เว็บไซต์ประกันติดโล่หรือว่าโทร1501ประกันติดโล่ในความซวยยังมีโชคดีนะครับ
5: ครับ
4: ขอบคุณด้วยนะครับประกันติดโล่ครับ
5: ครับ
7: ครับ
4: เหลือเวลา
7: อยู่หนึ่งเจ้าอยู่กับเรา
4: สิบกว่านาที
7: ครับผม
5: วันนี้นี่ผมเพิ่งไปงานเลโก้มาวันนี้วัน Star Wars นะ
7: วันเขามีอะไรออกใหม่ๆไหม
5: วันที่4เดือน5เมทาฟอร์สมันวัน Star Wars
4: ปะอีท
5: ปะอีท
4: เลโก
5: ้โอ้ยวันนี้โอ้โหเลโก้นี่มหาศาลคิดว่าบัดเจ็ต
7: แต่เลโก
5: ้แม่ชมน้องเกลบิลกิน
4: บ
5: ิลกินปอนภูวินโ
7: อ้มายัง
5: มาก็โหงงงงไปหมดงงไปหมด
7: ได้แม่ชมเลยเหรอ
5: ใช่มาแบบ
7: งานใหญ่
5: งานใหญ่งานใหญ่งาน Star Wars
7: เขามีเรื่อยๆพารากอนมะ
5: พารากอนแล้วก็เสาร์ที่ที่ผ่านมาผมเพิ่งไปงานเสื้อบอลมาผมเพิ่งรู้ว่าก่อนผมไปเนี่ยริวัลโดเพิ่งไปงาน
7: งานเดียวกันนี้นะ
5: ริวัลโด
9: ลูกชายเขาเตะบอล
7: มาจับเสื้อกันหรอ
5: ไม่รู้จับเสื้อไทยลีกหรอ
9: ลูกชาย
5: ลูกเขาอยู่บีจี
9: ใช
5: ่เหรอริวัลดินโย
9: วันดินโย
7: ชื่อนี้เลยเหรออ
5: ยากให้เสื้อบีจีเลยตอนเนี้ย
4: เตะบอลไทย
5: เตะบอลไทยแต่ไม่รู้ไอ้ชุดใหญ่ไหมหรือว่าเขาเป็นเยาวชนหรืออะไรริวัลดินโย
7: ก็เราไม่อยู่เมืองไทย
5: แล้วลูกแล้วริวัลโดก็เลยบินมาเยี่ยมลูกแล้วก็เลยมางานเสื้อบอล
7: คนรู้จักได้
5: ไหมใช่มางานเสื้อบอล
4: ริวัลโดจริงป่ะหรือว่าพี่ตลกคาเฟ่คนนั้น
5: ไม่ใช่หน้าเหมือน
7: ที่นั่งอ่านข่าว
5: ไม่พี่ยาวเตะขาไม่ใช่ไอ้ริวัลโดจริงๆนี่พี่ยาว
7: แค่บอกริวัลโดหน่อย
5: บอกพี่ยาวเตะขา
7: ครับ
5: นี่อยู่เอ้าอยู่แบงคอกยูไนเต็ดไม่ได้อยู่บีจีนะใช่ไหม
7: ก็ดูโตแล้วเหมือนกันนะ
5: แบงคอกยูไนเต็ด
9: ทรูแบงคอกยูไนเต็ด
5: อยู่แบงคอก
7: มหาลูกชายลิวันโด
5: เออริวาลดินโยเท่นะ
7: เออ
5: น่ามีเสื้อทั้งตัวใส่นะ
7: เออมาอยู่ไทยลีกอ่ะเนี่ยลูกชาย
5: เ
7: ออ
5: ดูแล้ว
4: ฟอร์มดีไหมคนที่เคยดูเนี่ยมีคุณแบงค์
5: ไม่รู้เนี่ย
4: คุณช้างน้อยเนี่ย
5: แฟนไทยลีกบอกหน่อยสิ
4: ไม่เคยได้ดูเลยเอออ
5: ยู่แบงคอกยูไนเต็ด
7: เคยเห็นฟอร์มไหมฮะ
5: นี่ริวาลดินโย
7: ครับ
4: ก็ถ้าพ่อขนาดนั้นเนาะน่าจะ
7: ก็ต้องได้เชื้อพ่อมามั่งน่ะ
5: ได้ไหมนี่มีไฮไลท์อ่ะฮะ
9: เขาบอกว่ามีปั่นโค้ง
5: ปั่นโค้งเหรอซ้ายเปล่าไม่รู
4: ้เออถนัดซ้ายเหมือนพ
5: ่
4: อ
5: ไม่รู้นะ
7: ฮึบ
5: คนไหนเนี่ยตอบคนไหนก่อน นี่ไงปั่นโค้งโอ้ย
7: ใช่เปล่า
5: นี่ริวัลดินโยเบอร์7นะทำเป็นเล่นไปมาอยู่ไทยนี่เองไหนสงการมันน่าดูเลย
4: ถ้าดูสกินแค่นี้ก็
7: ช่ได้นะ
5: ได้ไหม
6: เอาเรื่องเอาเรื่อง
5: ได้ไหม
7: อย่างน้อยก็สกิลบราซิลไง
5: เออ
7: โอ้โห
5: ปั่นโค้งยิงยังไม่ถึง10ลูกเขาบอกโอเค
9: ถ้าปั่นเหมือนพ่ออยู่นะ
5: เออเนี่ยพ่อซ้ายไงนี่เบอร์7เลย
6: แต่พ่อจะขาโค้งนี่เหรอ
7: เออพ่อวิ่งโค้ง
5: ๆนะน่าเก็บเสื้อลูกเหมือนกันนะใส่ของขันลิวาดินโย
6: แค่นี้ลูกอีนั้น
7: หาการ์ดน้องเขาเสียแล้วใบ
5: การ์ดไทยลีกไม่มีอ่ะโบการ์ดไทยลีกยังไม่เห็นมีใครทำเลย
7: โอเคเอ้ยใช้ได้
5: ใช้ได้
7: ใช้ได
5: ้
7: ใช้ได
5: ้
7: วิกวาลดินโย
5: วิกวาลดินโย
7: เดี๋ยวเก่งนะครับ
5: แล้วเดี๋ยวแอบเขาแอบกระซิบมาบอกเดี๋ยวเขาจะแบบดิวพวกนักเตะในตำนานมางานเสื้อบอล
7: เรื่อยๆแสดงว่าใหญ่
6: ขึ้นทุกปีอายุ
9: 31โลอายุเยอะ
5: ฮะโอ้นึกว่าเยาวชน
9: อ๋อแสดงว่าก็เลยแบบ
7: มาไทย
5: มานี่แล้วก็เลยมาเล่นนี่ละริวัลโด
7: ไอ้พวกลูกระดับซูเปอร์สตาร์เนี่ยเอาจริงก็ไม่ค่อยเท่าพ่อทุกคนนะ
5: เออยากยากมีฮาลันน่ะคนเดียวที่แซงพ่อเท่าที่เห็นนะฮาลันเนี่ยเธอแซงพ่อจริงนอกนั้นสู้พ่อก็ไม่ค่อยได้
7: พ่อเล่นตำแหน่งอะไรหลังปะ
6: กลาง
5: กลางไหมเหมือนจะกลางอะอัลฟิงเก้จะเป็นแบบกลางได้แบ็คซ้ายได
7: ้พันดุอย่างเงี้ยเหรอ
6: พันดุไอคีนอยู่
9: แค่ลอยคีน
7: เอาแซ่ขาพังไปเลยไม่อร่อยคีนปวดชิบเป่ง
5: คีนยัน
7: ยุคนั้น
5: ยันทีหมุนรอบเลยหมุน360เลย
7: ยุคนั้นมันน่ากลัวจริง
6: ชอบที่มีคนไปสัมภาษณ์ว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปได้จะทำไหม
5: คีน
6: ครับ
7: คีนหรอทำ
6: ครับ
7: เกลียดจะเหนื่อยถ้ามันไม่เอากัน
5: โอ้โหรอย่ำตั้งนาน
7: ผีกันแล้ว
6: นี่ลูกฟุตบอล
5: ผมบอกว่านี่แฟนไทยลีกบอกว่าไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร
7: ่
5: ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร
7: ่31เอง
5: ครับ
7: ยังได้อยู่
9: ดูลูกก็แมนยูก็ไม่ค่อยได
5: ้ไม่ค่อยนะไม่ค่อย
9: ถ้าค
5: น
9: น่ะแคสเปอร์เนี่ยดัง
5: แคสเปอร์ก็พอไหวแต่ก็ไม่เท่าพ่ออยู่ดี
6: แต่ก็ยัง
7: ได
6: ้แ
7: ชมป์อยู
5: ่แ
7: ช
9: มป์ลูกเบ็คแฮมก็ได้เล่นอาชีพอ่ะไม่รู
5: ้พี่โบหมายถึงพี่ตังโมหรือเปล่าพี่ตังโมที่กับเดือดตุ๊กตังโมเราเนี่ย
7: ใช่เลย
6: พูดตังโมก็ไม่ทำโม
5: ลูกเดือดตุ๊กใครจะเท่าพี่ตุ๊กเอา
7: ล่าสุดไปเจอเล่นเครื่องเสียงแล้วนะวันนี้ไม่ออกบอลแล้วนะ
5: แอมหลอดเหรอ
7: แอมหลอดกับเล่นอินทอน
6: อ
7: ินทอนอยู่บ้าน
5: โอ้เป็นลูกพี่ตุ๊กจะโหพี่ตุ๊กเนี่ย
7: แล้วมันเหมือนเดิมเลยนะตังโมเจอ
6: พี่ตุ๊กก็คือเบอร์หนึ่งของประเทศแล้วมั้งถ้า
5: โหเท่าที่ไทยเคยมีมา
7: ในยุคนั้นเผื่ออันดับหนึ่งเอเชียป่ะ
5: เขาว่านะเราก็เห็นพี่ตุ๊กปลายๆนะไม่เห็นตอนพีคนะ
6: แต่ก็เห็น
7: ลูกควาย
5: เห็นลูกควายอ่ะเราทันเห็นลูกควาย
6: ลูกก็ควายพยายามควายลูกพยายามอยู
7: ่ผมเห็นก็ควายหลายคนเลยไอ้เป๊กก็ควายไอ้เป๊กแมนนัทก็ควาย
5: ผมไม่ทันเห็นเขาควายห้างเดียว
7: นั่งอยู่ข้างสนาม
6: รอดูลูกรีซอ
7: นี่ไงไม่ไปนะคน
5: มาดินี่มาดินี่ก็ไม่เท่าพ
9: ่อแต่ว่าไอ้เปาโลจะเก่งกว่านี
5: ่นะเก่งกว่าเซซาเล
7: ่ตั้งแต่รุ่นปู่ลูกซีดานเนี่ยไม่เท่าพ่อเลย
5: โอ้เท่ายาก
7: นี่ไง
9: นี่
7: ฮาลัน
6: ไม่มีฮาลันคนเดียวแหละ
7: อัลฟ์อิงเก้
9: เคียซ่า
7: เคยเก่งไงเหมือนเคยเก่งก่อนเจ็บ
5: มาอยู่กับอาหนงไม่ได้เล่นเลย
7: ไม่ได้ลงเลย
5: ลูกรีซอนี่ลูกชายใช่ไหมรู้สึก
7: ไม่รู้ว่ะ
5: ลูกชายรู้สึกของซอ
6: น่าจะลูกชาย
5: นะลูกชาย
7: นะเห็นว่าร
6: ีรอ
5: ชื่อลีลอ
6: ล
5: ีลอไม่ทำอะไรทีเนี่ยโอ้ยทำอะไรลูก
7: ก็พอแล้วแหละ
9: ชิว
7: เออไม่ยอมซ้อมไม่ยอม
5: เลยเดินนาทีเลยลูก
7: รออะไรลูก
5: ช้าอยู่นั่นน่ะ
6: ลีลอยากเหมือนนะใช
7: ่ยาก
6: เท่าเทียมเท่าพ่อเนี่ยทุกอาชีพอ่ะ
7: อยู่ในลงเงาพ่อไป
9: น้องเขาบอกลูกเมสซี่กำลังมา
5: เล่นดีเหรอ
7: เอ้ยแต่เคยเห็นภาพซ้อมนะ
9: พวกแบบพวก
5: ลูกโด่งไง
9: พรสวรรค์นะ
5: คริสเตียโนจูเนียร์ไงที่เขาว่ายิงระเบิดเถิดเทิงลูกรูนี่อ่ะ
7: เดี๋ยวมารอดูใครเหรอใคร
5: ชื่อใครอ่ะก็ลูกรูนี่ไง
7: ใครไง
5: ใครก็ลูกรูนี่ไง
7: มันชื่อใครใคร
9: นี่
5: ลูกเมสซี่
9: อ๋ออยู่แมมี่อ่ะ
5: เขาคงอะคาเดมี่ครับพ่อฝากเลย
6: เนี่ยบอกว่าใครดูมีแวว
5: ใครดูมีแววใครอ่ะ
6: ลูกเมสซี่ไง
5: ไม่ใช่ลูกรูนี่คุยงูไปหมด
7: จบไปเลย
5: รอลุ้นลูกโรนัลโดลูกรูนี่รอดู
7: เลยพ่อยังเล่นอยู่เลย
5: อืม
9: นี่เมื่อกี้มันมีคนยิงประตูเนี่ยทีอาโก้เมสซี่เนี่ยยิงเป็นสิบล
7: ู
9: กยิงคนเดียว
6: เล่นคนเดียวปะ
7: ยิงบ้าบอเลย
6: ยังดูไม่โตเท่าไหร่นะยังดูไปเด็กๆอยู่เลย10กว่าขวบอะไรอย่างงี้มั้ย
7: ตัวเล็กเหมือนพ่อป่ะ
5: ตัวเล็ก
8: ก็นี่ยังคุยกันอยู่เลยอย่างลูกพี่บอลเนี่ยน้องเชอรีนเนี่ย
6: โอ้เชอรีนเก่ง
8: เออพี่บอลเขาส่งเทนนิสไหมตอนแรกอะ
6: ไม่เลยมากอล์ฟเลย
8: มากอล์ฟเลยนะ
6: มากอล์ฟเลย
8: ก็ดีนะไม่ต้องตามรอยพ่อนะหมายถึงว่าไม่ต้องอยู่ใต้ร่มเงานะ
7: ก็อาจจะลองดูแล้วไอ้นี่อาจ
8: จะมาไกลเพราะถ้าสีชาพันขึ้นไปเป็น
7: ทางบ้าน
8: เนี่ยใช่ไหมกดดันนะ
9: เออใช่
7: ทั้งคุณปู่ทั้งลุง
6: เอางี้ตอนนี้คนฟังเนี่ยมีอายุสักแบบ15-20ไหมอีกหน่อย20ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นลูกพี่เผือกลูกพี่โบลูกอาร์ตมาจัดรายการ3คน
8: มาจัดก็ต้องใต้ร่มเงาเหมือน
6: เดี๋ยวก็มีคอมเมนต์แม่งตลกไปเท่าพ่อ
7: โดนด้วยเหรอ
6: โดน
7: เอ็นโดนทุกวงการเลยเหรอ
8: ใต้ร่มเงาใต้ร่มเงาก
9: ดด
8: ัน
9: ใช
6: ่เออเราไม่ควรให้เขาเป็นลูกเรามากหมายถึงว่าไม่ต้องบอกใครนะ
8: ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว
7: โอ้แต่ว่าลีลาดีนะมาแค่ดูลูกเมสซี่เนี่ย
9: พี่อาร์ตจะดีเอ็มหาลูกรูนี
8: ่เอาอีกว่า
6: ผมเลือก DM หาใครละ
7: ครั้งเดียวพอ
6: ใช่ใช่ใช่ DM ดิวงานเดียวพอ
8: ไม่เฉพาะลูกนะน้องชายผมนี่ก็ใต้ร่มเงานะ
6: เฮ้ย
7: เพราะว่า JC เหมือนกันทุกอ
8: ย่างคณะเดียวกันคณะเดียวกันคนไม่เรียกชื่อเรียกน้องเผือก
6: โอ้โห
7: นะก็ต้องยอมก็ต้องยอมแม่ง
8: แต่ MV มันเล่นอะยอดเยอะกว่า MV คุณอะ
6: ในใจเขาเคยคิดว่าไม่กูไม่เป็นกูตัวเอง
8: เอออาจจะมีบ้างแหละกูว่านะอยู่ใต้ร่มเงาไงอ่
6: ะก็จริง
8: อ่
6: ะอย่างผมว่าเมื่อก่อนก็น้องพี่โอนไง
8: น้องพี่โอนเออ
6: ใช่
8: นี่ใต้ร่มเงา
6: ใต้ร่มเงา
8: ใต้ร่มเงา
7: เพราะมาก่อนด้วยทุกอย่าง
6: ใช
7: ่เ
8: ออใต้ร่มเงาแล้วรู้สึกไหมเรารู้สึกใต้ร่มเงาไหม
6: แรกๆก็เซ็งนะ
7: ช่วงแรก
8: เออมันก็
6: ช่วงแรกก็มีอ่ะ
8: เออ
7: พอพี่โอนอยู่มานานแล้วงานก็ยังเยอะตลอดด้วยไงใช่ไหมพี่โอนไม่มีซาเลยอ่ะ
6: ฝาก DM หาอนง please stay for 10 years
8: อันนี้ได้ไหมทางบวก positive อัน
7: นี้ได้อยู่แล้ว
8: positive men ได้ไหม
7: แต่การนี่มันไม่ใช่ผมก็แหละจะโพสอย่างนี้เนี่ย
6: ผมไปลิวพูฝั่งนู้นได้รีพอร์ตผมอะ
7: โพสเลยเนี่ย
8: ขออยู่ยาว
7: ๆ
8: ก็พวกนี้ไปขออยู่แฟนมันยุงนั่นแหละไม่มีแฟนลิวพูหรอกแต่ไม่น่าเชื่ออนงตกแล้วตกแบบตกหายเลยนะ
7: ตกหายเลย
8: บารมี
7: ก็แต่ก่อนนะยังรักกันอยู่เลย
8: โหมเฮงอะไรดูแย่หมดเลย
7: แย่หมด
6: เดินข้างหนามเวลาหนามซ้อมไม่อยากไหว้อะรู้สึก
7: คนไม่เคารพแล้วไง
6: สงสาร
8: แฟนลิเวอร์พูลที่เท่าที่คุณคุยมานี่มีใครยังเอาอโหนงหรือไม
7: ่ไม่มีนะ
8: หรอ
7: แต่ได้ยินอะ
8: ไม่มีเซฟอโหนงแล้วเลย
7: เต็มที่ก็เฉยๆแต่ผมว่าไม่มีเซฟหรอกมันเห็น
6: เกินเป็นเพราะอโหนงหรือเป็นเพราะนักเตะ
7: ผมว่าเป็นเพราะอโหนง
8: เ
7: พราะน้ำเตะมันชุดเดิมอ่ะเดี๋ยวอาจจะตัวเจ็บเยอะแต่ผมว่าหลายๆทีมันเปลี่ยนตัวประหลาด
8: ตกด้วยไหมฟันได้ตก
7: ผมว่าที่ตกก็เพราะ
8: ซาร่าตกฟันได้ตก
7: ก็เพราะแผนมันไม่ค่อยเข้า
8: เ
7: ออแต่ว่าก็ยอมรับว่าตอนนี้เริ่มอคติละ
6: เข้าใจได
7: ้เออเริ่มอคติละแต่ผมว่าหลายๆทีมันเปลี่ยนตัวประหลาดจริงอโหนงเน
8: ี
7: ่ยแล้วก็กักโปอันนี้สิ่งที่ได้เห็นบ่อยๆเนี
8: ่ยลงอยู่นั่น
7: ลิโอลูกชายผมควรให้ลงได้แล้
8: วลูกชายผมด้วย
7: ลูกชาย
8: เพราะผมมีการ์ดรันนัมเบอร์66ทับ99ลิโอ
7: ก็เดี๋ยวคุณให้ผมแล้วไงใบเนี้ย
8: เล่นดีๆหน่อยดีฝากบอกมันเลี้ยงไม่ผ่านเลย
7: โหให้เวลาน้อยเหลือเกินน่ะให้ลงมาตั้งแต่ครึ่งหลังเลยสิตามอยู่ขนาดเนี้ย
6: เดี๋ยวนี้พี่อานเขามีป้ายเบรกแล้วดูนะ
8: เฮ้ย
7: โ
8: อ
7: ้เอามาจากไหนอ่ะ
9: ริงเก
8: ิลโอ้ลงทุนปริ้นมาเลยเนี่ยเพราะว่ายกมือแล้วไม่ดูไง
6: นั่นเป็นรายการแบบ
7: ยกแล้วก็เขินเล
8: ่
7: น
6: คอกตอนเช้าอะไรอย่างงี้แน่เลยใช่ไหม
7: เป็นไปได้เป็นไปได
6: ้พอเราเอาแบบใหม่เราเดินออกไม่ต้องปิดไมค์เดินออกไปเลย
7: แล้วคนเดินมาปิดให้
6: เรา
7: โอเคโอเค
8: ให้เขาทำงาน
7: รู้ไม่เท่าพ่อหรอกถ้าทำได้ขนาดนี้เอออ่ะขอบคุณก่อนนะครับผม
8: ครับ
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ครับผม
8: ครับ
6: เขาส่งมาแล้วบอกว่าลูกชายครับ
8: นี่ลูกชายชื่อลีลอใช่ไหม
6: ลีลอ
8: ดีนะดีนะชื่อดีเข้าใจตั้ง
7: เขาโอเคไหมล่ะชอบไหมล่ะ
6: เขาบอกว่าเตะเสยหน้าไ
7: หมไม่ถึงเตะเสยหน้าพวกเราเนี่ยหรอ
6: ไม่รู้มันพิมพ์มาแค่นี้
7: เฮ้ยช้อย
8: ช้อนคางเราเลยเน
7: ี่
8: ย
7: จะช้อนหน้าแกงแล้วคุณซ
6: ้อไม่ทันไรลืมตัวซะแล้ว
8: เออแล้วฟังเราตลอดเลยนะคนเนี้ย
6: ใช่
8: เออ
6: พอเขาไลฟ์เสร็จแล้วเขากลับบ้านพอดีไง
7: ช่วงเวลาเขา
8: บอกซอระวังใบแดงนะนี่มีคนฟังส่งเข้ามาซอระวังใบแดงนะซอยิงให้ถึงร้อยก่อนแปจะได้ไปกูจะได้ไปเล่าให้ลูกฟังนะที
6: แมตช์ไหนเล่นล่ะ
7: แมตช์กับเพื่อนไง
8: ขออีกไม่กี่ลูกเอง
6: เอออ่ะโอเค
7: ครับผม
6: พักก่อนนะครับ
8: ครับ
10: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: ัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตายเผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกตั้งคณะกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์ส่วนความคืบหน้าพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทเตรียมเข้าที่ประชุมครม.พรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ

ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plus

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีระบุตั้งนายเอกนิตินั่งประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนบริดจ์สาระหลักคือเน้นความคุ้มค่าและผลประโยชน์ประเทศไม่ต้องกลัวเอื้อนายทุนคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแลนบิชว่าบรรดารัฐมนตรีต่างสนับสนุนโครงการนี้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดทางนี้ตนเองจะตั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังมาเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาและเร่งสรุปผลการศึกษาภายใน90วันให้สอดคล้องกับบริบทของโลกปัจจุบันซึ่งผลการศึกษาฉบับเก่าที่เคยนำมาตั้งแต่ก่อนนั้นก็อยู่บนสถานการณ์ของโลกอีกบทหนึ่งตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์การที่สามารถทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบใดๆก็ตามให้น้อยที่สุดหากเกิดความขัดแย้งหรือเกิดสถานการณ์ต่างๆที่เป็นเรื่องของคนอื่นแล้วประเทศไทยต้องมารับผลกระทบจะหาจุดยุทธศาสตร์ที่จะให้ยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองให้ได้และจะกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดส่วนการตั้งนายเอกนิติจะต้องให้ดูรูปแบบการลงทุนแบบ PPP ด้วยหรือไม่นายกระบุว่าจะต้องดูทุกรูปแบบการลงทุนทางภูมิรัฐศาสตร์มีความคุ้มค่าของการลงทุนและดูรูปแบบโลจิสติกรวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ทั้งหมดหากจะเอาเฉพาะเรื่องคาร์โก้ตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งอาจจะไม่คุ้มทุนก็ไม่ต้องดูเรื่องทุนอย่างเดียวต้องดูภาพรวมทั้งหมดว่าจะเกิดความคุ้มค่าตรงจุดใดบ้างซึ่งนายเอกนิติจะไปศึกษามอบหมายให้เลือกหน่วยงานต่างๆร่วมศึกษาด้วยกำหนดระยะเวลา90วันจะเพียงพอหรือไม่นายกระบุว่าจะต้องรอดูผลศึกษาต้องใจเย็นๆไม่ใช่โครงการนี้จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้แต่เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่หาเสียงไว้ตั้งแต่ปี62อยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ทั้งนี้นายกกล่าวภายหลังการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์ว่าเป็นการประชุมสสรวมถึงคณะรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเพื่อทุกคนรับทราบเข้าใจและสนับสนุนในสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยจะเสนอในสภาผู้แทนราษฎรและพูดถึงวาระในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ส่วนการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทนั้นจะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมด้วยเพราะเราพูดแล้วทำส่วนกรณีสวนดุสิตโพมีการรายงานผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองที่ล่าสุดนายอนุทินมีคะแนนนำเป็นนักการเมืองโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามแต่ยกมือขึ้นไหว้เหนือศีรษะก่อนกล่าวสั้นๆว่าสาธุและเดินออกจากพรรคทันทีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งสามารถใช้ทางพิเศษบูรพาวิถีได้ตามปกติหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมจนกระทบคอนกรีตทางพิเศษบูรพาวิถีบางส่วนคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
6: จากกรณีเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมบนถนนเทพพรัตน์เมื่อวันที่3พฤษภาคมโดยเพลิงไหม้ได้มีการลุกลามอย่างรวดเร็วและรุนแรงจากแบตเตอรี่ลิเธียมส่งผลทำให้เกิดความร้อนและเกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องโดยเปลวไฟจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลทำให้ผิวคอนกรีตของทางพิเศษบริภาวิถีบางส่วนได้รับผลกระทบทั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้วิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ทำการตรวจสอบและพบว่าเกิดความเสียหายที่ผิวคอนกรีตเกิดการกระเทาะและหลุดร่อนทั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการกระเทาะคอนกรีตในส่วนที่หลุดร่อนออกโดยดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่4พฤษภาคมทางนี้ทางพิเศษบูรพาวิถียังสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติและมีการจัดเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: การทำงานประจำที่ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีรายได้สูงมันก็ดีมากแต่ว่า
4: เยอะแต่ต้องแลกกับชีวิตเนาะ
5: มันไม่เครียดหรอกเธอ
3: เครียดก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะก็ต้องทำงาน
4: หาความสุขยังไงบนแท่นขุดเจาะ
3: เราก็คิดว่าเราแบบเราเก่งมากเราแอชชีฟอะไรได้วันนึงเราเก่งมากคือเราโฟกัสแค่เรื่องของเราอะค่ะถ้าเราไปดิสแทคชั่นหรือว่าไปเครียดอย่างอื่นมันเครียดมันก็ไม่ช่วยอะไรอะไปอยู่นั่นความอดทนก็ต้องสูงการสื่อสารเรื่องภาษาอังกฤษถ้าได้ดีอะมันจะโตเร็วกว่า
4: ช่วยได้เยอะ
3: ใช่
0: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
6: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต
7: Espiration
0: สนับสนุนโดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอก Blue Response TG
8: สวัสดีครับผมสมุยจากไวมิวสิก EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเย
2: ้ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
9: มันก็มันเอียงนะเนี่ย
10: รู้ได้มันก็มันเอียงใช่ไหม
11: แล้วต้องเก็บให้ครบ5
9: ไงอ๋อวันนี้มาเยอะแขกเรามาเยอะ
11: วันนี้แขกเรามีถึง2ท่านด้วยกัน
12: นักกำหนดอาหารใช่ไหมฮะ
9: ครับแต่ก่อนกำหนดอาหารเดี๋ยวเราต้องมาดูหางานกันก่อน
11: ครับ
9: นะครับ JobsDB by Seek
11: ใต้โต๊ะหางาน
9: ครับผม
11: วันนี้จะเป็นตำแหน่งอะไรฮะ
9: อ่ะไปดูกันครับ
13: รับสมัคร Marketing Communication หลายตำแหน่งหลายบริษัทเงินเดือนหลายหมื่นที่ใต้โต๊ะหางานกับ JobsDB by Seek มีมาแนะนำกันค่ะถ้าคุณชอบสื่อสารแคมเปญการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นทางเดียวกัน Marketing Communication อาจใช่สำหรับคุณเลยค่ะ Marketing Communication หรือเจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดคือผู้ที่ช่วยวางแผนงานและประสานงานการสื่อสารการตลาดให้แบรนด์เข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพงานของคุณคือสนับสนุนการทำแคมเปญการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ประสานงานกับทีมดิจิตอล PR Event และทีมหน้าร้านตรวจสอบ Artwork และสื่อการตลาดให้ตรงตามแบรนด์ไกด์ไลน์และจัดทำรายงานสรุป Insight ถ้าคุณชอบงานการตลาดชอบประสานงานและอยากเห็นแคมเปญของคุณในทุกช่องทางงานนี้น่าสนใจเลยค่ะลองเสิร์ชคำว่า Marketing Communication ในช่องคีย์เวิร์ดในแอปพลิเคชัน JobsDB by Seek ก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งนี้มีบริษัทเปิดรับอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะสามารถดูได้ว่าที่ไหนแมทช์กับไลฟ์สไตล์ของคุณฐานเงินเดือนเท่าไหร่รูปแบบการทำงานเป็นยังไงได้เลยนะคะ
12: วันนี้ AI นะ
11: ครับ
12: วันนั้นผมส่งเพลงอะไรไม่รู้ให้โอ๊ต
11: ครับ
12: โอ๊ตบอกเพลงนี้เป็นเพลง AI ที่เขาร้องเป็นเพลงเหมือนบทสวดแล้วก็เป็นเพลงออกมาเป็นแนวแบบญี่ปุ่นเลย
11: ใช่
9: คุณแต่ง
12: AI
11: ก็ตอนนี้ถ้าอยากทำเพลงเหมือนกับประกอบสตรีมสมมุตินะ
12: ได้
11: คุณบีบ AI ได้เลยเนื้อหาก็ได
9: ้
11: คุณก็บีบเนื้อหาประมาณว่าเนี่ยคุณอาร์ตเป็นราชันแห่งพาโบอะไรเงี้ยครองเมืองอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาเขียนเป็นเพลงมาให
9: ้หรืออยากแต่งเนื้อเป็นก็ได
11: ้หรือแต่งเนื้อเองก็ได้หรือให้เขาแต่งก็ได้
9: เป็นป๋าทำอยู่ป๋าเต้ทำอยู่เห็นแกลงอยู
11: ่ผมทำเนี่ยประกอบสตรีมเซอร์ทาโร่ยามาเน่คุมทีม
9: เนี่ยประกอบทำเอง
11: มีเพลงด้วยผมก็บีบว่าขอแบบเป็นฟิลยิ่งใหญ่เป็นการ
9: บีบหน่อย
11: การกลับมาอีกครั้งของผู้จัดการทีมในตำนานอะไรเงี้ย
9: ดีไหมดีไ
11: หมโอ้คือเขิมขอเป็นแนวแบบเฮ้าส์อย่างเงี้ย
9: เจ๋งนะ
11: เออมันแบบ
9: หมดทุกอย่างแล้วอ่ะ
11: โอ้แล้วฮึกเหิมพอสตรีมแรกนี่คนดูนี่โอ้โห
9: ดูโปรดักชันใหญ่โต
11: โปรดักชันใหญ่โต
12: เพลงมันบิ้วแล้วนะ
11: เพลงมันบิ้วคุณไปทำได้เลยเพลงแบบ
9: มันนักมวยปั้มอ่ะ
12: นี่เดี๋ยวผมหาให้เพลงแบบตลกมากคือคิดยังไงว่าคิดว่าแบบเฮ้ยเขาแต่งเอง
9: ซึ่งอันนี้มันดังมาแล้วด้วยเหรอ
12: โหคนดูเป็นเกือบล้านอ่ะ
11: เดี๋ยวนี้มีศิลปิน AI อีกไปกันใหญ่แล้ว
12: คือแบบไม่ใช่เองเดียวที่ไม่ร้องเอง
11: ครับครับ ส่วนตำแหน่งวันนี้เรายังต้องดูอีกไหมฮะเนี่ยดูตำแหน่ง
9: หน่อย
11: ตำแหน่ง AI นะฮะ
9: ไม่ใช่
11: Communication อ๋อ Marketing ก็คือสื่อสารการตลาดมาคอมนั่นเอง
9: คอม
11: บริษัทแรกก็คือบริษัท Future Maker
9: ครับผม
11: อยู่คลองสานนะเอ๊ะคุณนะคลองสานนะเหมือนจะเป็นบริษัทนี่แหละที่รับเขาที่แล้วมีแน
9: ่ 40,000 ถึง 59,000
11: ครับ
9: เดือน
11: ไปต่อครับ
9: สื่อสารการตลาด
11: minor food
9: ครับ
11: ก็อยู่ในเครือของ minor มีหลากหลายแบรนด์ไม่บอกตัวเลข
9: ครับผม
11: แต่ใกล้จะหมดอายุแล้วไปสมัครมี AIS อ่ะ AIS ก็ไม่บอกเงินเดือนนะคร
9: ับ
11: เดี๋ยวเราดูแบบ
9: central retail
11: central
9: retail
11: ไม่บอกเงินเดือนเหมือนก
9: ัน ใกล้หมดอายุแล้วเหมือนกัน
11: ครับไม่มีที่ไหนบอกเงินเดือนเลยครับตอนนี
12: ้ครับ
11: อ่ะมีมาแล้ว23,000 ถึง 28,000 ครับ
9: ครับผม
11: SCS นะฮะรับ Creative and Marketing Communication อ
12: ย
11: ู่
12: วิภาใช่ไหม
9: ตำแหน่งวิภา
11: ครับทำงานเต็มเวลาด้วยเขาบอกโอเคไปต่อ
9: เป็นเดือนประมาณนี้หมดเลยนะ
11: ใช่
9: อ
11: ัน
9: นี้ดีหน่อย
11: เครื่องครัวเครื่องครัวตานกนางนวลฮะ
9: Z9
11: บริษัทไทยสแตนเลสสตีล
9: 35,000 ถึง 45,000
11: เราคุ้นนะไทยสแตนเลสสตีลสมูทอี
9: สมูทอีไม่มีเงินเดือน
11: ไม่มีเงินเดือนพี่อ้อยดัชมิลครีเอทีฟเรา
9: ไม่มีเงินเดือน
11: ไม่มีเงินเดือน
9: การนิวเจน
11: ครับโอ้ SOE Medical ฮะ
9: ครับ
11: ต้องการ Marketing Communication สร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียเรียนรู้การทำงานร่วมกับครีเอทีฟ 28,000 ถึง 35,000
9: ครับผม
12: รีบ
11: รีดด้วย
12: ดับเบิ้ลเ
11: อเฮ้ยดับเบิ้ลเอโหโฆษณาตัวแรกของผมเนี่ยดับเบิ้ลเอเนี่ย
9: เราเคยเล่นดับเบิ้ลเอ
11: เออดับเบิ้ลเอผมเล่นกับยิป
9: ยิปไหนโซหรือซีย
11: ิปซีจำได้เลยพ่อมาเฝ้าเลยยิปซีคงไม่ค่อยไว้ใจผมสักเท่าไหร
9: ่ก็จะเฝ้าทุกที่ก็ได
12: ้ซีหรือโซพ่อเฝ้าทุกที่
11: ใช่ไหมพ่อตามเมื่อก่อนคุณพ่อไปด้วยตลอดน่ารัก
9: โอเคโฟกัสเอสเต้ลอเดอร
11: ์มีมากมายไทยวัสดุก็รับนะฮะ 25,000 ถึง 35,000
9: ทำงานอยู่บางพลีสมุทรปราการ
11: ใช่ก็สื่อสารการตลาดเหมือนกัน
9: ครับผม
11: ตอนนี้หลังผมเย็นมากเลยพอเลื่อนมาตำแหน่ง
9: ยิ่งตรงเข้าไปใหญ
11: ่ขออนุญาตนะ
9: เอาผ้าไป
11: นี่ก็ไม่ใช่ผ้าห่มด้วยเป็นผ้าปูตรงแท่นตรงนั้นน่ะวางลูกค้าวางสินค้าลูกค้าด้วย
9: เอามาห่มตัวแล้ว
12: เดี๋ยวพอกลับบ้านฟื้นฟ้า
11: เพราะว่าแพ้ฝุ่น
12: ฝุ่น
9: ใช่แล้วท่านเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวสภาพเสียงมันไปละเดี๋ยวเราต้อนรับแขกเราวันนี้ดีกว่า
11: วันนี้โปรของเรา
9: ครับผม
11: นะครับเป็นชื่อตำอาชีพเนี่ยบอกเป็นนักกำหนดอาหาร
9: ครับ
11: เราก็พยายามจะเดาว่าเป็นนักโภชนาการหรือเปล่าซึ่งพี่แต๋บอกว่าไม่ใช่นะ
9: บอกไม่เหมือนกัน
11: เชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับ
9: แต่มาถึง2
11: เชิญครับเชิญครับทำงานเป็นทีมนะฮะ
9: ทีม
11: ครับครับครับเชิญฮะเชิญฮะ
12: หน่วยนั่นได้เลยครับ
11: ครับครับครับ
9: สวัสดีอีกทีนะครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับครับโปรเฟสชันนอลของเราในวันนี้ฮะมาจากวงการกำหนดอาหาร
9: ครับ
11: ครับครับ
12: แนะนำตัวซะหน่อยฮะ
5: ชื่อเมย์ค่ะหฤทัยนะคะเป็นนักกำหนดอาหารอยู่โรงพยาบาลเอกชนมาประมาณ15ปี
9: ครับ
11: ว้
5: า
11: ว
5: แต่ว่า
9: คุณเมย์คุณเมย
5: ์ก็เราออกไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมา3ปีที่แล้วไปเรียนต่อแล้วก็มีทำธุรกิจอาหารเล็กๆน้อยๆเพิ่งกลับมาปลายปีที่แล้วค่ะ
9: ครับครับครับก็ไปเรียนเกี่ยวกับด้านนี้แหละปะ
11: หรือเปล่า
5: ไม่ตอนแรกแพลนว่าจะไปเรียนแบบเอก
9: อ
5: ะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอลองเรียนแบบพวกภาษาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างแล้วรู้สึกอาจจะไม่ค่อยฟิตกันหรอกแล้วแบบอาจจะไม่วิชาการขนาดนั้นแล้วเรียนเอกมันก็จะต้องมองว่าแบบหัวข้อวิจัยที่สนใจหรือว่างานในอนาคตที่จะทำเป็นอาจารย์หรือเปล่าเราก็รู้สึกว่า
9: ไม่ได้มามองทางนี้ใช่ไหม
5: ไม่ชอบจริง
11: ๆครับครับ
9: โอเคครับและอีกท่านคร
7: ับค่ะสวัสดีค่ะป่วยอัจจิมาสิปัญญานันท์ค่ะ
11: ครับครับ
7: ก็เป็นนักกำหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชาชีพเหมือนกันแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อ Little Sunshine Cafe
12: ว้าว เป็นร้านอาหารแนวไหนครับ
9: ครับ
7: เป็นอาหารแนว
9: Little Sunshine
7: สุขภาพในแบบเราดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าสุขภาพในแบบนักกำหนดอาหารคืออะไร
9: แล้วยังไงทั้งสองท่านถึงมาด้วยกันได้เป็นเพื่อนกันมา
7: เคยทำงานที่โรงพยาบาลมาด้วยกัน
9: ค่
7: ะส่วนใหญ่นักกำหนดอาหารก็จะไปเริ่มที่โรงพยาบาล
9: ส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงพยาบาลถ้าพูด
7: จุดเริ่มต้น
5: จุดเริ่มต้นค่ะ
11: ถ้างั้นย้อนไปตั้งแต่เรียนเลย
9: ครับผม
11: เรียนมาทางด้านไหนครับ
5: ต้องย้อนกลับไปยาวนิดนึงประมาณ20
9: ใหญ่ๆ
14: พอ
9: ไม่ต้องพูดไม่ต้องบอก
14: เพรา
9: ะเดี๋ยวคุณปู่จะต้องบอกด้วยไม่ต้องบอกเลยทั้งคู่
15: พอกันครับ
5: จริงๆจบตรีฟู้ดไซ
15: น์ก็ดูตรงนะ
5: ใช่เออจริงๆถามว่าตรงไหมอาจจะไม
15: ่เอาหรอชื่อดูตรงมากเลย
5: จริงๆแล้วเขามีตรงกว่านั้นถ้าตรงจริงเลยนะคะหลักสูตรจะต้องมีคำว่าโภชนาบำบัดและการกำหนดอาหารซึ่งสมัยตอนที่
9: คณะอะไรอ่ะคณะอะไร
14: โภชนาการและการกำหนดอาหาร
9: เลยโดยตรง
5: ใช่คือต้องมีเหมือนคีย์เวิร์ดแบบนี้แหละที่จะแบบตรงจริงซึ่งถ้าย้อนกลับไปแบบประมาณ10กว่าปีที่แล้วอ่ะประเทศเราอ่ะไม่ได
15: ้
5: มีแต่ว่าน้อยมากน้อยมาก
9: ไม่ได้มีทุกมหาลัย
5: ใช่ใช่ใช่แล้วช่วงที่จบอ่ะรู้สึกว่าจะมีแค่2มหาลัยเท่านั้นที่มีนะคะที่ตรงจริงเพราะฉะนั้นอ่ะตอนที่เริ่มต้นทำงานเราก็เลยเหมือนอารมณ์แบบว่าเราคิดว่านะมันมีคำว่าอาหารเออแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่านักกำหนดอาหารเขาทำอะไรกันแต่เราคิดว่ามันมีคำว่าอาหารแล้วเราก็เรียนฟู้ดไซน์มาเราก็เลยคิดว่าเออมันก็ไปกันได้แหละ
9: ลองสมัครด
5: ูลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยตลกมากเขาถามว่าเออเราไม่ได้เรียนอะไรเกี่ยวกับมนุษย์มาบ้างหรอเราใช่เขาหมายถึงแบบว่าวิชาที่เกี่ยวกับมนุษย์อะไรเงี้ยเราก็ตอบไปอย่างมั่นใจว่าอ๋อมีค่ะมีแบบ บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
9: ์ก็มนุษย์จริง
5: ใช่ก็มนุษย์ค่ะมนุษย์ปรากฏทุกคนเขาก็ขำกันแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่พี่หมายถึงแบบร่างกายมนุษย
15: ์ไบโอโลจีอะไรอย่างเงี้ยหรอ
5: ใช่เราก็เลยเริ่ม
9: เอ
5: ว่าเอ๊ะเรามาถูกที่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าไม่รู้ยังไงแหละเขารับเราแล้วก็เลยได้มาเรียนรู้ทั้งหมดเลยเหมือน on the job training คือเริ่มต้นจากแบบยิ่งกว่าศูนย
9: ์
5: เพราะมันไม่เหมือนกันเลย
9: แต่ก็อยู่มาได้15ปี
5: ใช่ที่เดียวด้วย
12: ตอนที่เรียนนี่มีตั้งคำถามตัวเองไหมครับกำหนดอาหารไปกำหนดให้ใครอ๋อ
5: ตอนที่เรียนเราไม่ได้เรียนไง
15: เราไม่รู้เรียนฟู้ดไซ
5: น์ใช่ฟู้ดไซน์มันก็จะเน้นเรื่องอุตสาหกรรมอาหารตรวจเชื้อใช่ไหมคะหรือว่ากระบวนการผลิตอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอะไรประมาณนั้น
9: ครับตัดมาที่คุณป่วยป่วยเรียนอะไรครับ
14: กำหนดอาหารมาเลยค่ะอันนี้อาจจะแตกต่าง
9: กัน
14: น
9: ิ
14: ดน
9: ึง
14: ใช่นี่คือสายตรง
9: ทำไมคุณเลือกเรียนด้านนี้ครับ
14: เอาจริงเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันมีแดจังกึมเพิ่งมาตอนกำลังจะเข้ามหาลัยใช่แล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ย
9: ไม่ไปเรียนเชฟอะไรอย่างเงี้ย
14: คือเรารู้สึกว่าอุ๊ยเชฟโอเคเราชอบอาหารใช่ไหมทำอาหารอร่อยเนี่ยอันนี้อันชอบกินชอบทำแต่ว่ามันยังมีอีกด้านนึงหรอที่แบบมันเกี่ยวกับสุขภาพกินอะไรเข้าไปแล้วมันทำให้มันเป็นอย่างนี้ได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบสนใจแล้วก็เลยไปเสิร์ชซึ่งอย่างที่พี่เมย์บอกตอนแรกอ่ะหลายปีมาแล้วเนาะมันก็ยังไม่มีว่าคณะนี้ที่เมืองไทย
15: uh-huh.
14: ค่ะก็เลยไปนั่งเสิร์ชว่าถ้าสมมติเราอยากเรียนตอนนั้นไปเสิร์ชใช้คำว่าอะไรนะ food as medicine ก็คืออาหารที่มันเป็นยาณตอนนั้นเพราะแดจังกึ
15: ม
14: ก็เลยไปเจอที่เมืองนอกค่ะคือที่อเมริกาแล้วก็เลยไปเรียนที่อเมริกา
9: ดีก็เลยไปเรียนที
14: ่ใช่เพราะว่าตอนนั้นเมืองไทยยังไม่มี
9: ใช่ว่าชัดเจนอยู่แล้ว
14: ใช่ก็คนละเส้นทางแต่เราก็มาทำงานด้วยกันได
15: ้แล้วจริงๆมันต่างกันยังไงครับนักกำหนดอาหารกับนักโภชนาการ
14: ใช่ไหมคะ
5: ถ้าในบริบทของไทยณเวลานี้นะคะอันดับแรกจะเรียกตัวเองว่าเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพได้ก็จะต้องมีใบอนุญาตเขาเรียกว่าอะไร
14: ใบประกอบวัคซีน
5: ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร
14: ซึ่งยาวมาก
5: ยาวมากเนี่ยจะพูด
12: ไปเอาไปใบนี้ต้องไปเอาที่ไหน
15: ไปสอบใช่ไหม
5: ใช่ใช่ค่ะเราก็ต้องไปสอบก็จะ
15: ต้องมีใบ
14: สมัยนี้คือต้องเรียนจบปริญญาตรีเสร็จแล้วก็ต้องไปฝึกงานประมาณ 1,000 ชั่วโมง
15: ให้ได้ชั่วโมงก่อน
14: ใช่ซึ่งที่ฝึกงานก็คือโรงพยาบาลเป็นหลักหรือบางทีชุมชนเนาะไปทำในชุมชนไปออกชุมชนอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่ในโรงงานได้ไหมที่เมืองไทยได้เนาะ
5: คิดว่าน่าจะเป็นการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
15: น่าจะต้องโรงพยาบาลที่จะตรงกว่า
14: แต่อย่างที่ถ้าเทียบอย่างที่อเมริกาก็คือเราไปฝึกในโรงงานในร้านอาหารอะไรเงี้ย
15: ได้หมด
14: แต่ตัวเนี้ยก็จะเน้นโรงพยาบาลด้วยประมาณ900ชั่วโมง
15: ครับ
5: ซึ่งต้องบอกน้องๆที่กำลังตัดสินใจจะเรียนอย่างเงี้ยค่ะว่าจริงๆน้องๆสามารถเข้าไปศึกษาได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเปิดเยอะขึ้นแล้วสาขาวิชาที่เราก็จะต้องจบในสาขาวิชาที่คณะกรรมการวิชาชีพรับรองด้วยถึงจะมาสอบได้เหมือนก
15: ั
5: น
15: ที่น้ำที่เรียนมาที่เลือกเรียนมาตอนมหาลัยมีผลด้วย
5: มีผลต่อการสอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราตั้งใจจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมตัวไปเลยว่าเราจะสอบที่ไหนเขารับรองไหม
15: แล้วนักโภชนาการต้องสอบไหมต้องมีใบประกอบ
14: ไม่จำเป็น
15: อนุญาต
5: ถ้านักโภชนาการเนี่ยไม่ต้องมีใบประกอบนักกำหนดอาหารนะคะ
15: ครับซึ่งชื่อเต็มๆว่าใบ
14: อันนี้ไม่ได้อะ
5: ที่ทอมมาร
16: อบแรกยังยากเลย
5: ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร
15: เยี่ยมมากเยี่ยมมากท่องมาแล้ว
5: ทำงานนะ
15: ครับ
16: แต่มันใกล้เคียงกันมากเนาะกับโภชนาการ
15: ฝั่งนึงต้องมีใบอีกฝั่งนึงไม่ต้องแล้วเนื้องานต่างกันยังไง
5: ถ้าขอบเขตงานถ้าเป็นนักโภชนาการนะคะก็สามารถให้คำแนะนำให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะสำหรับประชาชนทั่วไปเป็นภาพกว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งเสริมโภชนาการที่ดีในชุมชนเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าขอบเขตงานของนักกำหนดอาหารเนี่ยมันก็จะหน้าที่หลักๆ ก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคต่างๆรวมถึงส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคล
16: คร
5: ับอันนี้ก็จะลงลึกถึงเรื่องของเฉพาะโรคจัดอาหารเฉพาะโรคให้คำแนะนำแบบโภชนาบำบัดเฉพาะโรค
12: แสดงว่าเรียนจบนี่คือก็ทำงานที่โรงพยาบาลเท่านั้นไงล
5: ่
12: ะ
5: อ๋อไม่เลย
14: ณตอนนี้ใช่ไหมเริ่มต้นที่โรงพยาบาล
5: ใช่ส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าพูดถึงขอบเขตงานหน้าที่ของนักเมืองอาหารเนี่ยมีเยอะทำได้หลายที
15: ่ต้องเป็นโรคใดโรคหนึ่งใช่ไหมเราถึงจะได้เจอกับนักกำหนดอาหาร
5: ไม่จำเป็นเลยค่ะ
14: ใครอยากเจอก็เจอได้หมดเลยค่ะเราอยากเจอค่ะ
5: ใช่ไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนักกำหนดอาหาร
14: ก็ยิ่งดีก็ยิ่งดีใช่
5: จะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะว่างานเราคือการป้องกันการเกิดโรคด้วย
15: แล้วจะเจอได้อย่างไรฮะสมมติไปโรงพยาบาลเนี่ยผมเดินเข้าโรงพยาบาลไปก
14: ็มีค่ะ
5: ส่วนใหญ่
14: ใช่
15: ครับ
16: เราต้องเดินเข้าไปเองหมายถึงว่าสมมติผมเป็นไขมันพอกตับ
15: ผมเลยเนี่ยไขมันพอกตับ
12: ด้วย
15: ผมก็สามารถขอพบนักกำหนดอาหารเพื่อปรึกษาว่าผมต้องกินอะไรดี
14: ใช่ใช่ก็คือสามารถคุยกับคุณหมอได้ว่าเนี่ยอยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะได
16: ้ก็ถ้าผมเข้าไปก็คือจะเจออย่างคุณปู่หรือคุณเมย์เลย
14: ใช่
16: มันถึงจำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพเน
5: า
16: ะ
5: แต่ว่านิดนึงอยากจะพูดถึงสมมติว่าไปโรงพยาบาลของรัฐหลายที่ค่ะชื่อตำแหน่งอ่ะอาจจะเป็นชื่อนักโภชนาการนะแต่ว่านักโภชนาการหลายๆท่านนะคะเขาก็จะมีใบประกอบอยู่แล้วเขาก็ทำงานเหมือนนักกำหนดอาหารนี่แหละเขาก็สามารถที่จะดูแลได้อยู่แล้ว
14: ก็เลยสับสน
5: ใช่ใช่มันก็เลยอาจจะนิดนึงเพราะมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะ
16: ครับ
12: อย่างนี้มันลามมากำหนดอาหารที่บ้านไหมฮะว่าแบบห้ามทานนี้นะต้องอันนี้ต้องนั้น
15: โอชีวิตประจำวันกำหนดนะ
14: ไม่เคยเลย
5: ใช่เลยจะบอกมากๆว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นแน่นอนแบบเราจะใช
14: ้ทักษะ
5: การให้คำปรึกษาซึ่งก็แล้วแต่ทักษะประสบการณ์ซอฟต์สกิลของนักกำหนดอาหารแต่ละคนเนาะว่าใช่เราก็จะมานั่งคุยกับคนไข้คือไอ้ตัวเลขพลังงานอะไรเงี้ยมันมีแหละมันมีในใจของเราอยู่แล้วแต่เราจะไม่มาบอกคนไข้ว่าคุณเผือกคะเดี๋ยวคุณเผือกต้องกินแปด1,800กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะแบบเป็นคาร์โบไฮเดรต20-35%อะไรเงี้ยมันอยู่ในใจเราเป้าหมายอะแต่ว่าเวลาที่เรานั่งคุยกับคุณเผือกอะไม่อยากจะคุยว่าโอเคคุณเผือกชีวิตเป็นยังไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไงตอนเช้าทานอะไรอ๋ออย่างนี้เหรอคะอะไรมากไปอะไรน้อยไปคุณเผือกอันนี้มันอาจจะเยอะไปนะพอจะปรับได้ไหมคือเราต้องหาจุดร่วมกันแล้วก็ชี้ให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้มันส่งผลกับสุขภาพของเขาอย่างไรแล้วเขาก็จะเริ่มเกิดความตระหนักว
15: ่
5: าอ๋องั้นเราปรับแบบนี้ดีไหมนะคุณเมย์ได้เลยค่ะถ้าทำได้คือมันต้องหาอะไรที่เป็นตรงกลางแต่เราจะไม่มาแบบ
16: ไม่ได้เป๊ะ
5: ไม่มาห้ามโอ้อันนี้ได้คุณเผือกกินไม่ได้ค่ะอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอะไรไม่ใช่
15: ต้องเป็นคนไข้ที่จะรีเควสต์นักกำหนดอาหารเท่านั้นไหมถึงจะมีโอกาสได้เจอหรือว่าในบางกรณีในบางโรคนักกำหนดอาหารจะถูกส่งมาเองมาหาผมเองที่ห้องอะไรอย่างเงี้ย
5: คิดว่าขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล
14: ใช่แล้วแต่คุณหมอ
5: ใช่แล้วแต่หมอแต่ว่าเล่าจากประสบการณ์ในการทำงานโรงพยาบาลเราก็เราจะชอบให้ทุกคนมาเจอนักกำหนดอาหารอยู่แล้วแนวทางของโรงพยาบาลเราเนี่ยเราก็จะมีแพ็กเกจ ต่างๆอันนี้ก็จะส่งเสริมการเจอละอยากจะควบคุมน้ำหนักไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นโรคใช่ไหมอยากจะดูแลสุขภาพควบคุมน้ำหนักอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือแพ็กเกจเบาหวานอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องเจอนักกำหนดอาหารแล้วเน
15: า
5: ะ
15: อันนี
5: ้คนที่มีความเสี่ยงเบาหวานเจอนักกำหนดอาหารก่อนคุณจะได้ไม่ต้องเป็นหรือคนที่เป็นเบาหวานแล้วอย่างเงี้ยคุณจะต้องมีแผนการรับประทานอาหารอย่างไรเพื่อให้คุณ อยู่กับเบาหวานได้อย่างมีความสุขอย่างเงี้ยหรือแพ็กเกจของศูนย์หัวใจอะไรแบบเนี้ยก็ต้องมีเรื่องอาหารถูกไหมคะก็ต้องเนี่ยแหละค่ะมันก็
15: จะพ่วงจะพ่วงนะกำหนดอาหารมา
5: เข้าไปอยู่ได้อ
12: ย่างนี้แสดงว่าอาหารมื้อเช้ากลางวันเย็นของคนไข้เนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมมติว่าไปพักธรรมดาพื้นตัวธรรมดาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องคุณเมย์ถูกไหมครับ
16: อาหารโรงพยาบาล
15: ที่มาตามห้องที่เขีย
14: น
15: ได
14: ้อ
15: ัน
14: น
15: ั้
14: นเป็นหน่วย
12: จืดทุกเมนูเลยเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับเราถูกไหมฮะ
14: เกี่ยว
15: แล้วจืดเกี่ยว
5: ทำไมล่ะคะ
12: การจืด
15: จืดลูกผมเพิ่งแอดมิดไปฟลูเองบ่นจืดจืด
14: อาหารจืดไม่เกี่ยวกันอย่างเงี้ยขนาดนี้แล้ว
5: ไม่จริงๆนักกำหนดอาหารน่ะนอกจากคอนซัลท์ที่คลินิกก็จะมีนักกำหนดอาหารที่เขาทำ
16: ในครัว
5: เขาจะควบคุมกระบวนการปรุงประกอบอาหารให้เป็นไปตามสแตนดาร์ดเนาะว่าจริงๆเขามีสแตนดาร์ดของเขานะว่าเกลือต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยนี่คือที่มานะมันคือที่มาเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณอาร์ตป่วยด้วยแบบท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องมีข้อกำหนดอยู่แล้วว่าใช่อาจจะแบบอาหารออน
16: รถไม่จัด
5: รถไม่จัดเพื่อจะได้ให้คุณอาร์ตอ่ะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งในเพื่อส่งเสริมกระบวนการรักษาของแพทย
12: ์ขอโทษสำหรับคำถามไม่ได้
5: แค่
12: แบ
5: บ
16: กินจะมาช่วงป่วยแล้ว
5: ว่ามันมีความจำเป็นนะไม่ใช่ว่าอุ้ยเราจะปรุงจืดหรืออะไรขนาดนั้น
16: ครับ
17: เออว่าอาหารอ่อนแปลว่ารสชาติอ่อนใช่ไหมไม่ใช่การย่อยง่าย
5: อ๋ออาจจะมีส่วนด้วยอาจจะเป็นแบบ texture ของอาหารที่แบบคุณต้อยจะได้ไม่ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: จริงๆแล้วเป็นการตลาดพ่วงกับร้านอาหารด้านล่างหรือเปล่าฮะว่าให้เราลงไ
16: ปดูถ้าร้านอาหารด้านล่างน่าจะจัดรถเด็ดมาเลยแหละใช่ไหมจะรถจัดมาเลยย้ายๆก็ลงไปกินข้างล่าง
14: เดี๋ยวไปฉันไปเปิดไป
5: ชีช่ำรวย
14: ใช
16: ่แล้วการทำงานในแต่ละวันมันเป็นยังไงบ้างครับ
15: ครับ
14: ถ้าในโรง

0: ะส่วน IBD เขาก็จะไปราวอร์ดเขาก็จะไปดูชาร์ตคนไข้แล้วว่ามาด้วยอะไรแอดมิดมากี่วันหรือออเดอร์อาหารเป็นยังไง
1: คนไข้ได้พอไหม
0: ผลเลือดคนไข้เป็นยังไงดูเบื้องต้นแล้วก็เข้าไปในห้องคุยกับคนไข้ว่าเป็นยังไงบ้างคะคุณยายทานอาหารได้ไหมที่จัดให้โอเคไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอาจจะมีแบบคอมเมนต์ว่าโอ้จืดไปอะไรแบบเนี้ย
2: คุณยาย
0: ใช่ไหมกินไม่ได้เลยลูกแบบมีเป็นข้าวได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องรับคอมเมนต์นั้นมาแล้วก็ปรึกษากับแพทย์เจ้าของไข้ค่ะว่าอ๋ออาจารย์ค่ะคนไข้แบบทานไม่ได้เลยค่ะเราพอจะปรับได้ไหมอะไรยังไงก็ต้องประเมินร่วมกันทำงานแบบสาขาวิชาชีพ
3: ค่ะดูเป็นเคสไป
0: ใช่
4: แล้วอย่างของพี่ป่วย
1: ค่ะ
4: ทำงานไม่เหมือนกันถูกไหม
1: ไม่เหมือนเพราะว่าตอนนี้ป่วยอยู่เป็นร้านอาหารเต็มตัว
3: เราใช้ในเรื่องนี้ยังไง
1: ใช่แต่เราก็เอาความรู้เนี่ยมาปรับใช้ให้กับอาหารของในร้านอย่างเช่นแต่ละเมนูเราก็พยายามดีไซน์ให้มันมีความครบครบของเราคือหมายถึงครบแบบมีการบาลานซ์ของสารอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องครบแบบครบรสด้วยเนาะเพราะว่าอย่างนั้นคนก็จะคิดว่าอาหารสุขภาพมันจืดชืดเหมือนแกงจืดในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันไม่ใช่
3: เคลียร์ตรงนี้ก่อนนะ
1: นี่
3: ก็ชันชายจะไม่ใช่รสนั้น
1: ขอบคุณค่ะขอ
3: ร้อยแต่ว่าอาจจะดีกับสุขภาพเรื่องสารอาหารครบถ้วน
1: ใช่ค่ะ
4: แต่นี่มีข้อสงสัยส่วนตัวครับพี่ป่วยว่าทำไมอาหารสุขภาพมักแพงกว่าอาหารที่ไม่สุขภาพ
5: แพงกว่าเยอะ
1: จริงๆอันเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นความเชื่อในระดับนึงเพราะว่าจริงๆไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได้อย่างพวกเราอย่างเงี้ยนะกับอาหารเวลาที่เราคุยกับคนเราก็จะบอกว่าเราจะไม่บอกว่าสมมติพี่เพื่อพี่โบอยากกินอะไรเดียแมคโดนัลด์อย่างเงี้ยไม่เอาดีกว่าเราไม่พูดชื่อสมมติอยากกินแฮมเบอร์เกอร์พูดไปแล้วอยากกินแฮมเบอร์เกอร์
5: ยี่ห้อไหนก็ได้
1: ใช่ทีนี้คือถ้าอยากกินแฮมเบอร์เกอร์อ่ะเราก็จะมาดูว่าวิธีที่ทำกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วทำให้มันดีต่อสุขภาพมากขึ้นคืออะไรเพราะว่าเราไม่ได้ห้าม
3: อยากกินได้อยู่
1: ใช่เพราะว่าเราเข้าใจว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราต้องการความเร็วเราอยากกินสิ่งนี้แต่ว่าเราก็จะแนะนำว่าอย่างเช่นอยากให้เติมผักเข้ามาเติมสลัดสมมติถ้าไปอยู่แล้วก็สั่งสลัดที่เล็กหนึ่งอะไรอย่างเง
5: ี้
1: ย
5: กินผัก
1: ม
5: าหน่อย
1: ใช่เพื่อให้มันบาลานซ์มากขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นหลักที่เหมือนกับว่าเรานักอาหารไม่ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาลหรืออยู่ในที่ไหนก็ใช้หลักนี้หมด
3: ยังอร่อยอยู่แต่ดีกับสุขภาพ
1: ใช่
4: ร้านพี่ป่วยก็จะมีแค่เนื้อย่างแต่ไม่มีไวน์ถูกไหมฮะ
1: อ
5: ัน
1: น
5: ี้
1: เอาไปเองได้
5: ถ้าเป
3: ิ
5: ด
3: อันนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลเนี่ย
1: จอย
3: เดี๋ยวนะแบบนี้ถ้าคนจะมาเรียนด้านนี้หรือเป็นนักกำหนดอาหารน่ะจำเป็นต้องทำอาหารเป็นไหม
1: ถ้าทำเป็นจะดีกว่า
3: เพราะเราจะรู้
1: ใช่ค่ะเราจะรู้ในกระบวนการอ่ะสมมติ
6: ถ้า
1: คนไข้พูดมาอย่างเงี้ยสมมติถ้าในโรงพยาบาลคนไข้พูดมาว่าก็กินอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าอาหารเนี้ยทำยังไงเราก็ไม่รู้ว่าในนั้นมันมีอะไรบ้าง
3: มันจะต้องเพิ่มรสอะไรบ้าง
1: ใช่หรือในการปรับให้เขาช่วยเขาปรับเรื่องนี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: ถ้ารู้ก็ดี
1: รู้ก็ดี
3: ถ้ารู้ก็ดี
1: ก็ควร
0: เราเหมือนเราจะทำงานง่ายขึ้น
1: ใช่
5: พี่เมย์ก็ทำอาหารได้หรือเปล่า
0: พอได้ค่ะ
5: มีถึงเป็นวิชาเรียนตอนเรียนเลยไหมฮะต้องมีวิชาคุกกิ้งมีวิชาทำอาหารอะไรให้รู
0: ้เขามี
5: อ๋อ
0: เขามีคุกกิ้ง
1: ใช
5: ่คือเราต้องควรจะทำเป็นบ้าง
0: อย่างน้อยๆเราอาจจะต้องรู้ค่ะว่าแกงเขียวหวานนะมันมีวัตถุดิบอะไรยังไงเราจะได้รู้ไงว่าเอากะทินะเราเปลี่ยน
1: เท่าไหร่
0: เท่าไหร่ยังไงถึงจะยังคงรสชาติได้หรือว่าการเอากะทิธัญพืชมาใช้ในอัตราส่วนประมาณเนี้ยโอเครับได้อะไรอย
4: ่
0: างเง
4: ี้
0: ยค่ะ
4: ฟังคำตอบขอโทษพี่เผือกอยากฟังคำตอบจากพี่เมย์ว่าถ้าเกิดมีคนมายื่นเมนูเนี้ยพี่เมย์จะตอบเขาว่าอะไรว่าผมทานสลัดทุกเย็นเลยครับแต่ทานคู่กับเหล้าครับ
5: ก็เห็นบอกให้แก้มผักด้วย
3: แนมผักไปด้วย
0: พี่ก็จะดูว่าสภาวะสุขภาพของเขาว่าเป็นยังไง
1: อาสาทีสาธิตเลยไหมสมมติ
0: เป็นเคสหรอ
5: คุณอาร์ตคุณอาร์ต
0: ค
5: ุ
0: ณอาร์ตเป็นคนไทยของเราวันนี
3: ้ขยันเลย
5: ไม่แล้ว
0: สนุกเหมือนก
3: ัน
0: นะ
3: ลองดูครับ
5: ลองดู
0: น
5: ่
0: ากลัวนี่คือเป็นแบบจะโดนแบบ
3: ตัวอย่างให้ดูหน่อย
1: คนไ
3: ข้
1: เคสพิเศษ
5: โอเค
4: ครับ
0: เป้าหมายของคุณอาร์ตคืออะไรคะ
4: เป้าหมายก็คือไม่อยากทานอะไรที่มันอ้วนตอนดึกๆครับ
0: อยากจะควบคุมอาหาร
4: ครับ
0: แล้วก็ช่วงดึกปัญหามันคืออะไรคะคุณอาร์ต
4: ปัญหาไม่มีอะไรครับแค่กินเยอะๆแล้วมันนอนไม่ได้ครับถ้าเป็นผักจะนอนหลับสบายครับ
0: อ๋อดีค่ะ
4: ครับแต่ทีนี้มันกินมันฝืนคอฮะก็เลยต้อง
0: มีของ
4: กลัวเข้าไปหน่อยครับ
0: ของกลัวคืออะไรคะ
4: เหล้าครับ

0: ทานเยอะไหมคะคุณนัท
1: โอ้หนักกว่าผักเยอะครับ
0: ลองบอกปริมาณได้ไหมบอกชนิดก็ได้ว่าแบบสมมติ
2: ผสม
0: อะไร
3: ไม่ค่อยด้วยนี่
0: เพียวปริมาณเป๊กหนึ่งหรืออะไรอย่างงี้
1: ประมาณสักห้าหกแก้วครับ
0: ห้าหกแก้วมิกซ์กับอะไร
1: จริงๆเป็นมิกซ์กับน้ำครับ
3: น้ำโอเคนะน้ำ
0: โอเคค่ะนะถ้าบอกให้งดไปเลยก็อาจจะยากใช่ไหมคะ
1: ให้งดผักเหรอฮะ
0: ไม่
1: งดผักไม่ยากเลยครับ
3: เล่าฮะ
4: ผักงดจะไม่เล่าง
3: ดผักทำไมคร
0: ับ สมมติตอนนี้ห้าแก้ว
1: ครับ
0: คุณอาคิดว่าถ้าจะลดอ่ะพอจะได้ที่เท่าไหร่อ๋อ
1: ให้ลดปริมาณลงมา
0: ใช
1: ่อ๋อก็สักแก้วเดียวอ่ะ
3: เฮ้ยทำได้เหรอ
1: แต่ไม่เปลี่ยนเลย
3: แก้วเดิมแต่ว่า
4: ไม่จะไปน้ำอย่างนั้น
0: เนี่ยไม่ทัน
1: คุณมากลดลงมาเหลือ3แก้ว
0: อันนี้3แก้วคิดว่าไหวใช่ไหมโอเคงั้นเนี่ยในเบื้องต้นเราลองกันที่3ก่อน
1: นี่คือวิธีการ
3: ไม่ค่อยลด
1: ไม่ใช่ว่าจะให
3: ้ไม่หักดิบนะ
1: หักไม่ได้
0: ใช
1: ่หักก็ไม่คุยแล้ว
0: ใช่ไหม
5: เ
0: พราะว่าถ้าสมมติว่าพี่บอกคุณอาร์ตว่าโอ้ไม่ได้นะคุณอาร์ตเหล้านี้ไม่ดีต่อสุขภาพเลยคุณอาก็จะรู้สึกแบบ
1: ผมเปลี่ยนเลย
3: เปลี่ยนไปถึงเปลี่ยนนิสัยเหรอ
1: เปลี่ยนหมอเลย
3: ทำยากก็ไม่ต้องทำซะเลย
0: คือหลักๆเราต้องเชื่อร้อยทั้งร้อยคนทั่วไปอะรู้อยู่แล้วแหละว
3: ่
0: าอะไรด
3: ี
0: หร
3: ือ
0: ไม่
3: ทำได้หรือเปล่าอีกเรื่อง
0: เราอะมีหน้าที่ว่าที่เขาเห็นชัดขึ้นถ้าเขาทำมันจะดียังไงถ้าเขาไม่ทำมันจะเกิดอะไรตามมาอะไรเงี้ยแล้วแกถ้าสมมติคุณอาบอกว่าพอลดได้ไหมอ๋อถ้าเขาลดมาได้สัก3แก้วอุ้ยก็โอเคนะ
3: อ
0: ะ
3: ไรอย่างน้อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยหรอ
0: แล้วเสร็จแล้วสมมตินะ1เดือนถัดมาคุณอากลับมาเจอพี่ชายพี่ก็ถามว่าคุณอาเป็นยังไงพอได้ไหม3แก้วสมมติคุณอาบอกว่าได้เลยคุณเมย์แล้วแบบมีความรู้สึกที่ดีขึ้นไหมหลังได้ลดอ๋อโอเคนะมันก็สบายตัวขึ้นแล้วก็แบบจากที่มันเคลื่อนไหวลำบากฉุบอะไรเงี้ยมันดูคล่องตัวขึ้นอะไรแบบเนี้ยดีนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองลดอีกสักแก้วไหมอะไรเงี้ย
1: แต่ตอนนี้ต้องลดละความดันขึ้น
3: เดี๋ยวถ้าคนมาปรึกษาส่วนใหญ่ก็จะต้องมีอาการ
4: ต้องมีอาการ
3: ก่อนไง
0: แน่นอนใช่ไหมส่วนใหญ่
3: ถ้าไม่มีคนก็ไม่สนใจที่จะเปลี่ยน
5: ถ้าในโรงพยาบาลอ่ะใช่
3: แ
4: ล้วถ้านอกโรงพยาบาลนักกำหนดอาหารไปอยู่บริษัทแบบไหนฮะไปอยู่ตรงไหนฮะ
5: โอ้ได้หลายที่เลย
3: เช่น
5: อาจจะสมมติพวกบริษัทอาหารอย่างเงี้ยเนาะอาหารใหญ่ๆหลายๆอย่างก็จะหลายที่ก็จะมีนักกำหนดอาหารหรือ
4: กำหนดให้โปรดักต์ที่กำลังจะออกมาเนี่ย
0: อาจจะเป็นแบบฝ่ายวิจัยและพัฒนา
4: แล้วก็อยู่
0: ในช
4: ่
0: องทางเพื่อสุขภาพ
4: อยู่ R&D
0: ใช่แบบนั้น
5: คือหลังๆก็จะเริ่มมีในสื่อมากขึ้นเน
0: า
5: ะ
0: มีน้องๆในกำหนดอาหารที่ไปเป็นเหมือนคล้ายๆทำสื่อออนไลน์ทำเพจของตัวเองทำช่อง
4: ให้ความรู้
0: ใช่ทำคอนเทนต์เพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยก็มีหรือบางคนแอบอยู่ในบริษัทสตาร์ทอัพพวกเทค
5: ทำแอปอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพค
3: ่
5: ะ
0: อย่างนั้นก็ได
4: ้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคนจะสรุปเร็วๆอ่ะนักโภชนาการกับนักกำหนดอาหารเนี่ยกำหนดอาหารมากับโรคใช้อย่างนี้ได้ไหม
5: เฉพาะทางมากกว่า
4: จะมีความเฉพาะทางเฉพาะบุคคลมากกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะเรียงคนไข้มาเลย
3: ได
4: ้เริ่มจาก
3: ใครมีอาการยังไงบ้าง
4: แฟตตี้ลิเวอร์ไขมันพอกตับ
3: โอเค
4: หนึ่งคนก่อนโบมีอาการอะไรไหม
3: ผมยังไม่ค่อยมีอาการเลยเท่าไหร่
4: มีอาการป่วยไหมความดัน
2: ย่อยยะโบย่อยยะ
3: ความดันย่อยยะ
4: ใช่ย่อยยะ
1: แต่คืออยากกินให้มันไขมันน้อยอ
4: ่
1: ะ
3: วิธีการดูแล
4: ลดน้ำหนักป่ะ
1: ลดน้ำหนัก
4: ลดน้ำหนักมีลดน้ำหนักคนนึงไขมันพอกตับคนนึง
3: ครับผมย่อยยะคนนึง
0: โอเคค่ะ
4: ไม่มีอย่างอื่นใช่ไหม
3: ยังไม่มีเดี๋ยวลองคิดก่อน
4: ติดอะไรไหมบอกกินอะไรไม่ชอบกินอะไรไม่ดีไหม
3: ส่วนใหญ่กินอะไรเดิมมีกินอาหารซ้ำๆซักๆไม
4: ่อยากแข็งคนละอาการคนละอาการ
3: หรือใครมีปัญหาอะไรลองส่งมา
4: โอเคโอเคครับ
6: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
7: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: Dystopia Concert
10: โซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play This ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
11: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
13: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
14: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
15: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
16: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
17: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
18: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
19: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
20: สวัสดีค่ะริสานริสานะคะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
21: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
4: มา
3: โอเค
4: ครับมีคนไข้แซงแถวเข้ามานะฮะคุณโฟฟี่นะฮะ
3: โฟฟี่ก่อนมา
4: โฟฟี่สสิวิมลถามว่า อยากทราบวิธีการลดหวานหนูชอบดื่มชาไทยมากซึ่งชาไทยเป็นสิ่งที่ดื่มมากๆก็ไม่ได
3: ้
4: ตอนนี้หนูลดปริมาณความหวานเป็นหวานน้อยแต่ก็กินทุกวันแบบนี้คุณทำไงต่อ
0: ก็ต้องบอกน้องโฟฟี่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีละน้องเริ่ม
3: ลดหวาน
0: ลดหวานลงเรื่อยๆนะ
4: ครับ
0: ทีนี้ก็ต้องดูว่าแล้วไอ้คือถ้าสมมติว่าน้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับแม่ค้าหรือร้านประจำอาจจะต้องลองถามเขาหน่อยเน
2: า
0: ะว่าเพราะว่าหวานน้อยของเราอ่ะ
2: ไม่
0: เท่ากัน
4: ไอ้น้อยเนี่ยไม่รู้น้อยแค่ไหน
0: หวานน้อยของแม้แต่แบรนด์เดียวกันเชนเดียวกันแต่คนละสาขามันก็ไม่เท่ากัน
4: คนชงคนละคนอย่างเงี้ยบางที
0: ใช่แบบหวาน25ของร้าน A ก็ไม่ได้เท่ากับหวาน25ของร้าน B นะคะนั้นน่ะก็ดูกันแต่เท่าที่จำได้นะคะว่าสสส.เนี่ยเขาก็จะพยายามออกมารณรงค์แล้วว่าไอ้หวานน้อยเนี่ยขอให้ไม่เกิน2ช้อนชาหรืออะไรประมาณนี้นะประมาณนี้ให้มันพยายามแบบเป็นสแตนดาร์ด
3: แต่ตอนนี้เขาบอกหวานปกติคือเขาลดมาเหลือ 50% แล้วนี่โดยทั่วไปโดยทั่วไปร้านใหญ่
0: ก็ดีนะใช่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆ
3: ลงมาแล้ว
4: แล้วถ้าคนที่กินแบบไม่หวานเลยฮะชาไทยไม่ใส่น้ำตาลเลยถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่กินได้ไหมมันจะเหลือแต่นมละนมกับชา
0: ก็ดื่มได้ถ้าในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ไม่ได้แบบน้องไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรหมายถึงว่าแบบบางคนแบบ
4: ไขมัน
0: หรือกินแล้วแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยมันกระทบการใช้ชีวิตประจำวันไง
22: หรือเลือดจาง
0: อะไรแบบนี้มันจะมีผลต่อการดูดซึม
2: เลือดจางมันยังไงนะ
4: เลือดจางเกี่ยวยังไงกับชาฮะ
22: ก็อย่างในชาใช่ไหมคะชากาแฟทุกอย่างที่มีคาเฟอีนเนี่ยมันก็จะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กอะไรเงี้ยอย่างคนที่เป็นเลือดจางหรือมีภาวะอะไรที่แบบว่าเลือดแบบไม่ได้สมบูรณ์เนี่ย
4: ที่เกี่ยวพันกับท่านเล
22: ยใช่ก็จะแนะนำว่าลดดีกว่า
23: ครับผมก็กินชามะนาวหวานศูนย์เหมือนกินกดไรย้อนเลยฮะ
4: รสชาติแย่มากเลยปาดไปหมดเลย
23: ปวดก็เลยครับภาพเลยกดไรย้อนอาการเดียวกันเลยฮะ
3: ไม่ลองกินน้ำย่อยเล่นๆแล้วสั่งด้วย
23: มันไม่เสียหายเลยใช่ไหมฮะชามะนาวหวานศูนย
22: ์ใช่แต่ฟังดูทรมานอยู่นะคะข้าวอาจจะทรมานน้อยกว่า
4: อ๋อก็เออเนาะ คุณไกด์ถามมาว่าแล้วสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยสรุปยังไงฮะเรื่อง
23: ซีโร่ใช่ไหม
3: ดีหรือไม่ด
4: ีซีโร่ทั้งหลายอย่างเงี้ยฮะ
0: ก็นับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกัน
4: ที่โอเคกว่ากินน้ำตาลตรงๆ
0: ใช่
4: ถูกไหมฮะ
0: ก็ในบางคนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้มันยากเหลือเกินกับการที่จะแบบไม่ดื่มเลยแล้วก็อยากแล้วคุณหมอก็อยากจะให้ควบคุมน้ำหนักหรือมีปัญหาสุขภาพอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะแต่ถ้าแบบในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะยาวอ่ะเราก็อยากจะให้แบบปรับปุ่มรับรสของเราอ่ะให้มันแบบรู้สึกคือต้องบอกก่อนนะว่าเราจะรู้สึกอร่อยกับอะไรอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชินกับรสนั้นน่ะนึกออกไหมคือถ้าบ้านเราเกิดมาบ
3: ้
0: านเราติดหวานติดเค็มอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเรารับรสอร่อยที่หวานเค็มเท่านี้อ่ะอย
4: ่
0: างเงี้ยเราก็เลยกลายเป็นคนกินหวานกินเค็มไงแต่พอเราไปกินบ้านคนอื่นเรารู้สึกแบบเขากินกันอร่อยอย่างเงี้ยเราก็ทำไมบ้านนี้กินไม่อร่อยเลยทั้งนั้นนี่มันก็อร่อยของเขาอ
4: ่
0: ะเออมันนั้นมันขึ้นอยู่กับเนี่ยแหละการรับรสของเราแล้วก็ความคุ้นเคยของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าส่วนใหญ่เราจะแนะนำว่าลองลดระดับความหวานลงมาหน่อยเนาะแล้วมันก็จะเหมือนเป็นการปรับกลุ่มรับรสของเราไปด้วยในตัวแต่ถามว่าโอเคพวกแบบสารให้ความหวานมันดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่ง
3: แต่เยอะไปก็ไม่ดีอยู่ดีนะ
22: แต่ก็ยังมีความหวานอยู่
0: มันก็ยังมี
22: รสหวาน
0: ใช
3: ่โอเค
4: อ่ะเริ่มที่คนไข้
3: ครับ
4: เอาใครก่อน
3: เอาเยอะๆก่อนไหม
4: ครับผมอาการผมชัดของผมไขมันพอกตับโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องผลเลือดไม่มีน้ำตาล
3: ซ
4: ึ่
3: งเป็นคนไม่ดื่มไม่ดื่มแอลกอฮอล์
4: ไม่มีไขมันในเลือด
0: ไขมันในเลือดไม่สูง
4: ไม่สูงเลยครับทั้งดีทั้งเลวไขมันไม่สูงเลยน้ำตาลไม่
3: ม
4: ีใดๆไม่มีครับมีแต่ไขมันอยู่ที่ตับครับก็พึ่งลดของหวาน
0: ม
4: ีคำถามมาถามครับคุณหมอครับผลไม้อย่างเงี้ยผมทานได้ไหมองุ่นผลไม้หวานๆมะยงชิด
3: หวาน
4: ถ้าในผมเปิดตู้เย็นมา
22: เฉพาะเจาะจง
4: ผมเปิดตู้เย็นมาผมเจอมะยงชิดอยู่แช่เย็นเจี๊ยบกับอีกฝั่งนึงอาจจะเป็นโยเกิร์ตที่มีน้ำตาลอยู่ในนั้นผมควรหยิบฝั่งไหนกินหรือผมไม่ควรกินเลย
23: ไม่ควร
4: กินไม่ได้
22: จะตอบ
0: คือจริงผลไม้อ่ะมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันก็มีน้ำตาลโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้ว
4: ครับ
0: เราก็ต้องบอกทุกท่านนะคะว่าผลไม้เนี่ยจะหวานจะเปรี้ยวจะสุกจะดิบหรือจะจืด
4: ล้อดิบด้วยเหรอมะม่วงดิบอย่างเงี้ยเหรอ
0: มี
1: เป็นแป้งทั้งน
0: ั้
1: น
0: ใช่มันเป็นน้ำตาลเป็นแป้งมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยน
4: เป็นน้ำตาล
0: เป็นน้ำตาลอยู่แล้วในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าป้าไม่กินมะม่วงสุกนะลูก
4: ไม่
0: กินมะม่วงเปรี้ยว
4: ไม่หวานซะหน่อย
0: ไม่หวานเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะ
3: มีแป้งอยู่ดี
0: มันเป็นแป้งแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลในที่สุดเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าไม่ว่าจะผลไม้ชนิดไหนเนี่ยรสชาติอย่างไรเน
3: ี่
0: ยมันก็เป็นแป้งแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอยู่
4: แล
0: ้
4: ว
0: แต
4: ่
0: นี่จะกินมากกินน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของผลไม้แต่ละอย่างเหมือนกันว่าเราควรจะกินได้ประมาณเท่าไหร
4: ่ถ้าว่ากันด้วยน้ำตาลอย่างเดียวนี่ครับมีน้ำตาลที่เลวน้อยกว่าน้ำตาลอื่นไหมฮะฟรุกโตส
1: น
4: ้ำตาลมีน้ำตาลที่พอจะดีกว่าตัวอื่นไหม
22: จริงๆน้ำตาลคือน้ำตาล
0: ใช่
3: ไม่ว่าจะอยู่รูปแบบไหน
22: ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็คือเป็นน้ำตาลก็คือให้ความหวาน
3: เลี่ยงไม่ได
4: ้แป้งที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลทีหลังก็เท่ากับน้ำตาลใช่ไหมฮะตัวเดียวกันไหมฮะ
22: คือแป้งที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลนี่ก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าอย่างในแป้งบางอย่างอย่างเช่นธัญพืชใช่ไหมมันเป็นแป้งเป็นเชิงซ้อน
4: นี
22: ่ก็คือจะมีไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแป้งที่เราก็จะแนะนำให้กินได้อะไรเงี้ยโอเค
0: เผือกมันข้าวโพดพวกเนี้ยเป็นแป้งแต่ว่ามีใยอาหารมีวิตามินแร่ธาตุที่เยอะกว่าข้าวขาวแล้วมันก็จะย่อยช้ากว่าในแง่ของผู้ที่เป็นเบาหวานเนี้ยค่ะระหว่างการกินข้าวขาวกับกินข้าวกล้องเราก็จะแนะนำให้กินข้าวกล้องมากกว่าแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลเหมือนกันแต่ว่ามันจะค่อยๆดูดซึมแล้วก็อาจจะช่วยในแง่ของแบบทำให้คนไข้อิ่มท้องได้นานขึ้นเพราะมันมีใยอาหารมันมีวิตามินแร่ธาตุอื่นๆอยู่ด้วย
22: แต่สังเกตว่าเวลาที่พี่เมย์พูดอะไรเขาก็จะพูดว่าในคนไข้ที่เป็นอย่างนี้ในคนที่มีภาวะอย่างนี้ใช
4: ่
22: คือเราจะไม่ไม่อยากจะบอกว่ามันไม่มีอะไรที่ได้กับทุกคน
0: อันนี้เป็นความยากเหมือนกันที่เราอาจจะต้องอธิบายหน่อย
4: ของผมนี่คือตัด แป้งไม่ใช่ตัดหรือเอาเรียกว่าเอาให้น้อยที่สุดแล้วกันเลี่ยงเลี่ยงน้ำตาลแล้วก็ลดแป้งเลี่ยงน้ำตาลลดแป้งทุกครบถ้วนไหมฮะ
22: ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำตาลมากกว่าค่ะถ้าเป็น
4: ให้เน้นที่น้ำตาล
22: ใช่น้ำตาลที่เพียวมากๆเลยอย่างเช่นในโซดาน้ำหวานขนมหวานมีอะไรชอบกินบ้างไหมคะในส
4: ารพวกนี้ทั้งหมดเลยฮะ
1: ไอติม
22: หรือไม่ใช่โซดาที่เป็นอย่างน
1: ี้น้ำหวาน
22: เป็นแบบมีน้ำต
4: าลพวกกระป๋องพวกอย่างนั้น
0: พวกฟรุกโตสคอนไซรัปพวกที่มันจะเป็นแบบสารด้วยความหวานเข้มข้นพวกนี้เอฟเฟกต
4: ์ของหวาน
0: แน่นอน
22: เร็วกว่า
0: เร็วกว่า
4: ถ้าพิมพ์กรอบ
1: โอ้ไม่ต้องถามเลยอ
22: ร่อยเนาะ
0: น้ำเชื่อมไง
4: มะพร้าวกะทิอย่าง
22: เ
4: งี้ย
22: คือถ้าสมมติอย่างเงี้ยมันหมดไขมันพอกตับนะคะ
4: ทำไมอันนี้ไขมันพอกตับผมต้องตัดน้ำตาลโอเคผมพยายามตัดอยู่
22: น้ำตาลที่เพ
4: ีย
22: ว
4: น้ำตาลเพียว
22: แต่ถามว่าถ้าเปิดตู้เย็นมาแล้วมีมะยงชิด
4: กับน้ำตาลเพียว
0: เลยนะโยเกิร์ตใช่ไหม
4: หรือไอติมอ่ะ
22: ก็มะยงชิดก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่
4: า
22: ในเคสนี้
1: ดีกว่าไม่ได้หมายถึง
4: แต่ไม่ได้หมายถึงดีนะ
22: ถือว่ากินแบบกี่ชิ้นคะผมกี่ชิ้นคะ
4: เมื่อก่อนกินเยอะเมื่อก่อนกินเยอะองุ่นอย่างเงี้ยเป็นแบบพวง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
22: ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
4: องุ่นแช่เย็นเจี๊ยบๆอ่ะนะ
1: ใช่มันชอบเลย
22: นะเปรี้ยวปากแล้วนะเปรี้ยวปาก
1: แล้วผมก็เบาลงเพราะคุณเนี่ย
4: แล้วผมก็ถูกตอนนี้ผมก็มาถูกทางแล้วผม
1: แต่คุณต้องเพิ่มผลไม้ทั่วไปด้วยต่อให้ไม่ลดหวานก็มีโอกาสใช่ไหม
4: หมายถึงว่าม
1: ะม่วงอะไรอย่างเงี้ย
4: มะม่วงก็พยายามลดฮะว่าพวกที่มันเป็นผลไม้หวานก็พยายามแบบว่าลดลง
22: ใช
4: ่ครับ
22: แต่อย่างเงี้ยเราก็จะไม่บอกให้ตัดเลยมันไม่ได้แค่กับพยายามลด
0: ดูก่อนไหวไหม
4: เดี๋ยวนี้ลดอยู่ครับค่าตับไขมันก็ลดลงมาเกือบจะแบบว่า
1: เดี๋ยวค่าอื่นไม่มีไงอันนี้เฉพาะคนเป็น
4: เฉพาะพวก
1: ตับนะ
4: มันพวกตับเพียวๆนะ
22: ไม่มีอย่างอื่นด้วย
4: ผมโชคดีที่ไม่มีอย่างอื่นคุณอาร์ตฮะคุณอาร์ตอาการ
23: ผมลดความอ้วนด้วยการตัดแป้งเลย
4: ดีไหมฮะ
22: ไม่เป็นยังไงคะ
23: ไม่กินแป้งลอยเนี่ยฮะลอย
0: ชอบ
23: เมื่อ
1: แต่ตัดมานานแล้ว
0: มาแบบ 50%
23: แต่ก็จะกินพวกเนื้อสัตว์เยอะ
4: ผมก็ใช้วิธีคุณอานนะลดแบบแทบจะตัด
23: แต่ทุกคนโชคดีคือขนมกาแฟอะไรพวกนี้ผมไม่กินเลยไม่กินอยู่แล้วก
4: ็
23: เลยโชคดีหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าเอาจริงเหมือนสุขภาพก็ไม่ค่อยดีอ่ะไม่ได้ว่าจริงมันควรกินให้ครบมากกว่า
4: หรือเปล่า
0: แป้งในที่นี้คือแบบข้าวขนมปัง
1: เส้น
23: ขนมปังไม่กินอยู่แล้ว
22: เส้น
1: เป็นข้าวอยู่ละ
23: เส้นก็จะเป็นเกาเหลาแทน
0: โอเคก็ถือว่าแบบเวลี่โลคาร์บนะ
4: เวลี่โล
0: แล้วผลไม้
23: ไม่กินอยู่แล้ว
0: นม
23: ไม่กินอยู่แล้ว
0: อ๋อก็
4: แล้วเมื่อก่อนเป็นคนกินข้าวเยอะ
23: ใช่แล้วก็ผมหนัก104โลตอนพีคเมื่อเช้าช่างเหลือ87ละ
4: ซึ่งตอนนี้คนไข้เริ่มตันหมายถึงว่าจะเอาลงอีกจะเอาลงอีกใช่ไหมฮะ
23: ก็เลยพยายามยกเวท
0: คือจะบอกเหมือนกันค่ะว่าวิธีแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการกินแบบคีโตจินิกที่เขาจะเน้นโปรตีนเยอะๆแป้งน้อยๆโลคาร์บอะไรเงี้ยค่ะมันจะลงเร็วมากในช่วง2สัปดาห์แรกอันเนี้ยใช่ไหมมันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ค่ะคือมันจะลงแบบพรึบอย่างนี้เลยสองสัปดาห์แรกเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำในร่างกายด้วยอะไรเงี้ยก็จะออกมาอย่างรวดเร็วใช่ไหมบวกกับร่างกายเราไม่ชินไงโอ้ยเคยกินแบบเยอะๆอยู่ๆแบบไม่ได้อ่ะ
1: มัน
0: ก็ตกใจหายไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะค่อยๆลงอย่างช้าๆในสัปดาห์ที่3ที่4แล้วก็อาจจะลงอย่างต่อเนื่องสักประมาณนิดๆหน่อยๆพอให้ได้ชื่นใจสักแบบถึงเดือนที่2แล้วพอถึงเดือนที่3จะ
1: เริ่มนิ่ง
0: นิ่งแล้วอันนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดเพราะว่าคนไข้ก็จะรู้สึกแบบ
4: ท้ออ่าอย่างนี้คุณอาควรทำยังไงต่อขั้นต่อไป
0: จริงๆเราก็จะให้กำลังใจคุณอาก่อนนะค
1: ุ
0: ณอา
1: ทำได้ไหม
0: ใช่ทำได้ขนาดนี้ต้องหลายเดือนใช่ไหมล่ะก็
23: แต่เนี่ยจะเป็นปีแล้วนะที่มาอยู่ใน
0: นี่ก็ยังอยู่ได้ใช่ไหมเมนเทน
4: ไลฟ์สไตล์เปลี่ยน
23: แล้วก็ตอนนี้ใช้วิธีการยกเวทแล้วก็ฟิตเนสแทนแต่ก็ยังแบบยก3ทีก็เมื่อยละก็เลย
22: แต่กินโปรตีนไม่แต่จริงๆอ่ะมันช่วยในระดับนึงสมมุติถ้าเราน้ำหนักในระดับนึงอะค่ะการเพิ่มกล้ามเนื้อมันจะช่วยท่าให้เผาผลาญ
23: มากมีคนเตือนว่าการตัดแป้งทำให้กล้ามเนื้อเรามันหายไปหมด
22: อาจจะไม่หมดแต่ในการที่ถ้าสมมติเราเล่นกีฬาโดยเฉพาะเราเล่นกีฬายกเวทการที่เรามีแป้งอะค่ะมันจะทำให้ร่างกายไม่ดึงโปรตีนในกล้ามเนื้อไปใช้
5: ใช
7: ่ครับ
22: มันมีสำรองคือเหมือนกับว่าเราอะไม่อยากใช้โปรตีนในกล้ามเนื้อเพราะเราอยากจะให้กล้ามเนื้อเราอ่ะมันแข็งแรงมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีคาร์โบไฮเดรตบ้างมีแป้งเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราอ่ะใช้โปรตีนได้เต็มที
7: ่แต่นี้คุณอาร์ตไม่มีแป้ง
8: ก็ไม่ควรตัดเลยเด็ดขาดใช่ไหมมีบ้างนิดหน่อยในปริมาณที่พอดีแล้วครับ
22: ใช่จริงๆคือถ้าคำแนะนำทั่วไปเราอยากให้กินให้บาลานซ์แต่ทีนี้ถ้าคนที่เหมือนกับเราชินแล้วว่าเราไม่อยากกินแป้งเยอะเราอาจจะแนะนำว่าก่อนออกกำลังกายอาจจะมีอาหารว่างที่เป็นแป้งหน่อยเพ
7: ื่อ
22: ที
7: ่
22: เราจะได้ใช้เขาเป็นพลังงานแทนได้เต็มที
10: ่เห็นด้วยนะคะกำลังที่จะบอกว่าจะบอกนัดว่าที่บอกว่าไม่มีแรงอ่ะเพราะว่าไม่มีคาร์โบไฮเดรตหร
22: ือ
10: เปล่ามันอาจจะต้องมีบ้างแล้วก็ส่วนหนึ่งเลยก็คือแม้ว่าเราจะลดแป้งลงมาหรือกินเนื้อสัตว์เยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีเฟสที่เราแบบมีผัก
7: มี
10: คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนบ้างอะไรอย่าง
7: เ
10: ง
7: ี้ยเช่นอะไรฮะเชิงซ้อน
10: อะไรอย่างเง
7: ี้
10: ยค
7: ่
10: ะ
22: หรือแบบธัญพืชพวกแบบถั่วถั่วเขียวถั่วแดงถั่วเปลือกแข็งเนี่ยค่ะข้าวโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลูกเดือยอะไรอย่างเงี้ย
10: คือจริงๆร่างกายเรามันก็ยังต้องการคาร์โบไฮเดรต
8: ครับ
10: แล้วถ้าเราแบบ
7: คุณอาจกินไม่ถั่ว
10: นานๆน่ะมันมีผลต่อร่างกายในระยะยาวเหมือนกัน
23: เอามอนแล้วก็เป็นมุ้งเห็ดมะพร้าวชอบกิน
7: ชอบกินดึก
22: ๆถั่วแบบถั่ว
7: อบ
22: แข็งถั่วเปลือกแข็งแต่ถั่วอย่างเช่นแบบถั่วเคี้ยวถั่วแดงถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยอัน
8: นี้จะดีกว่า
22: อันนี้มันจะเป็นคาร์โบไฮเดรตมากกว่าถ้าถั่วเปลือกแข็งมันจะเป็นไขมัน
7: ไขมันดี
8: ไขมันด
22: ี
8: ไขมันดี
10: พีแคนนัทวอลนัททั้งหมดเนี้ยเป็นกลุ่มของถั่วไขมันซึ่งกำลังจะบอกเลยว่าถ้ากินเยอะๆอ้วนเพราะม
7: ัน
10: เป็นไขม
7: ัน
10: ด
7: ีก็คือ
10: ใช่ไหมจะเป็นไขมันดีนะแต่ว่าถ้าเรากินแบบ
23: เ
10: ยอะๆเกินไปอะไรอย่างเงี
23: ้
10: ย
23: พี่โป้เขาไม่ได้กินมาเราไหมเขาอ้วน
7: เอาละผมว่ามีเรื่องละ
22: มีคนถามเหมือนกันหมูได้กินแต่ผัก
10: กินแต่ผักผลไม้เนี่ย
23: อ้วนไหมอ้วน
7: ครับ
10: เอ็นดู
8: นักกำหนดอาหารนี้ปกติไปกินข้าวแล้วกำหนดทุกอย่างไหมฮะเวลาสั่งอะไรมัน
22: ปล่อยจอยมากค่ะใช่ค่ะ
10: คือจริงๆการกินอาหารเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากนะ
8: ใช่
10: ใช่แล้วเราก็จะพยายาม
8: enjoy
10: บอกก
8: ับ
10: คนไข้ทุกคนเลยว่า enjoy เธอแล้วก็อย่างที่บอกไงว่าทำไมเราถึงพยายามหาจุดที่มันลงตัวเพราะเราอยากให้คนไข้ยังมีความสุขกับแบบอาหารตรงหน้าค่ะ
8: เขาบอกดื่มเครื่องดื่มโปรไบโอติกเวลาขวดเนี่ยเสี่ยงเบาหวานไหมฮะ
22: เครื่องดื่มโปรไบโอติกคือตัวไหนคะ
7: เออมันมี
8: หลาย
7: ม
8: า
7: แ
8: ล้วนี่เลยอ่ะ
7: เอาเป็นว่าถ้ามีน้ำตาลอยู่ในนั้น
10: เออใช่ใช่คือถ้ามีน้ำตาลก็อาจจะ
8: ทุกวัน
22: ต้องดูด้วยว่ากินอะไร
7: ปริมาณเท่าไหร่
10: แต่เราจะไม่ได้บอกนะว่าแบบโหกินอันนี้แล้วจะ
7: เท่ากับ
10: หรืออะไรเงี้ยไม่ใช่เราต้องดูด้วยว่า
22: อย่างอื่นนะวันนั้นเขากินอะไรบ้าง
10: แล้วคนหนึ่งคนจะมาเป็นเบาหวานได้เนี่ยมันมีหลายปัจจัยประกอบกันเราไม่ได้บอกว่ากินอันนี้แล้วจะเป็นเบาหวานไม่ค่ะ
8: ข้อมูลน้อยไปยังไม่สามารถ
24: แต่ว่าพวกขวดๆอย่างเงี้ยต้องดูค่า
10: ปริมาณน้ำตาล
24: ดีๆว่ามันคือดื่มกี่ครั้งบางคนกินทีเป็นขวด
8: บางทีมัน3ครั้งกิน3ถึง5ครั้งนักโภชนาการ
7: กำหนด
24: คุยมากับแชท GPT
7: มีสกิปกันด้วย
8: เออรู้เชิญช้อง
10: นะแล้วนะว่าแบบ
8: เขาปรึกษาบ่อยเปล่
7: าคนไข้ทั้งนั้นเปล่าตรงนี้คนไข้ทั้งนั้นแหละ
10: คนไข้เก่า
7: ครับคนไข้เก่าทั้งนั้น
23: เวลาไม่พอแล้ว
7: ครับครับ
23: ช่วงท้ายนี่ให้พี่ๆทั้งสองท่านฝากแล้วกันเผื่อใครอยากมาเป็นนักโภชนาการว่านักกำหนดอาหาร
7: ครับ
10: ป่วยก่อน
22: ถ้าก่อนดีกว่า
10: ถ้านึกไม่ออกใช่ไหม
22: ใช
23: ่พูดพร้อมกัน
7: ได
23: ้
7: ครับเอ้ยทีละคนทีละคน
10: ฝากแบบนี้ก็ได้ว่าอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาพบนักกำหนดอาหารเยอะๆแม้จะไม่เป็นโรคก็ตามอ
8: ย่ารอป่วย
10: ใช่ใช่เพราะว่าเราอ่ะอยากที่จะดูแลคุณ
7: ครับ
10: เรื่องอาหารมันเป็นเรื่องสำคัญของเราในทุกๆช่วงวัยเนาะแล้วก็การเดินไปพบนักกำหนดอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนแน่นอน
8: อยากลดความอ้วนเดินเข้ามาคุยได้เลย
22: ได้ใช่แล้วก็สำหรับเราในฐานะนักกำหนดอาหารเราจะบอกทุกคนว่าเราอยากจะให้เหมือนอาหารมันเป็นเรื่องง่ายค่ะเพราะทุกคนก็จะคิดว่า ่าการโภชนาการพอฟังแล้วแบบอุ๊ยยากจังเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอยากทำให้ทุกคนอ่ะดูโภชนาการให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับชีวิตของแต่ละคนให้มากที่สุดมันจะได้สุขภาพดีไปได้
0: ยั่งยืน
22: ยั่งยืนถูกต้อง
5: โอเคครับงั้นฝากหน่อยร้าน
22: ที่ไหนนะ Little Sunshine Cafe ค่ะวิทยุซอย1นะคะ
5: ค
22: ุณนั้นนะคะ
4: คุณเมย์มีอะไรจะฝากไหมฮะส่วนตัวมีกิจการ
0: ไม่มีไม่มีกิจการตอนนี้รับฟรีแลนซ์แบบก็สอนบรรยายใครอยากให้ไปสอนที่ไหนได้นะคะ
5: โอเคช่องทางยังไงอ่ะคุณเมย์ติดต่อมีเพจมีอะไรไหมฮะ
0: ไม่มี
4: เลยเขาจะติดต่อไปบรรยายยังไง
22: ต่อไปก
4: ับ
22: เพจฉันได้นะ
4: โอเคโอเค
5: โอเค
4: โอเค
5: เพจคุณ
22: อ๋อใช่ค่ะแล้วก็มีเพจที่เกี่ยวกับโภชนาการเรื่องทูชื่อ 2P in Depot เลข2แล้วก็ตัว P แล้วก็มี S แล้วก็ in Depot พอดที่แปลว่าหม้อ
5: โอเคโอเค
22: in
5: Depot ติดต่อได้2คนเลยนะฮะ
4: ครับ
5: วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB นะครับซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ครับ
4: ครับโอเค
5: ขอบคุณทั้งสองคนนะ
4: ครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
22: ขอบคุณมากเลยค่ะ
23: ไปครับ
4: ครับบ๊ายบาย
9: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
21: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
20: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ลุยจับสแกมเมอร์กดความเสียหายลดฮวบกว่า100ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
25: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
26: เสียวอะไรหรอครับ
25: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
26: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
25: โหดีจังเลยค่ะ
26: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
25: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
27: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
25: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
28: สนับสนุนโดย
29: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
13: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ลุยจับสแกมเมอร์ต่อเนื่องพบวัย 21-30 ปีตกเป็นเป้าหลักถูกหลอกลวงเตือนประชาชนหากถูกชักชวนเพื่อทำภารกิจให้หยุดทันทีเพราะเข้าข่ายเป็นมิจฉาชีพคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
30: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC เดินหน้าปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดสถิติคดีรอบสัปดาห์ตั้งแต่วันที่26เมษายนถึง2พฤษภาคม2569พบมีคดีแจ้งผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์จำนวน6,455 คดีมูลค่าความเสียหายกว่า276ล้านบาทแม้จำนวนคดีจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนแต่ความเสียหายรวมลดลงกว่า104ล้านบาทสะท้อนผลการปราบปรามและการสกัดกั้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยคดีส่วนใหญ่ยังคงเป็นการหลอกซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์สูงถึง 82.3% ของทั้งหมดจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มผู้เสียหายหลักยังคงเป็นวัย 21-30 ปีโดยเฉพาะคดีซื้อขายออนไลน์และการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นขณะคดีหลอกลวงด้านการจัดจ้างงานพบมากในกลุ่มอายุ 31-40 ปีนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเตือนถึงกลโกงในรูปแบบใหม่ซื้อของพ่วงภารกิจที่ใช้สินค้าราคาถูกหรือของฟรีล่อเหยื่อก่อนหลอกให้โอนเงินซ้ำผ่านการทำภารกิจในกลุ่มไลน์ซึ่งมีหน้าม้าคอยสร้างความน่าเชื่อถือ สุดท้ายปิดกลุ่มนี้ทำให้เหยื่อสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากโดยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์แนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มที่มีระบบคุ้มครองเช่นกระเป๋าเงินกลางและหลีกเลี่ยงการโอนเงินนอกระบบพร้อมย้ำหากถูกชักชวนเข้ากลุ่มเพื่อทำภารกิจให้หยุดทันทีเพราะเข้าข่ายมิจฉาชีพล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้6คดีผู้ต้องหา13รายและช่วยระงับความเสียหายได้กว่า 1.9 ล้านบาทพร้อมขอความร่วมมือประชาชนรู้เท่าทันกลโกงเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อซ้ำซากพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ปิดท้ายที่เมื่อช่วงเย็นวันนี้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนมีรายงานพื้นที่พุทธมณฑลสาย5อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพายุฤดูร้อนพัดถล่มส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มหลายต้นทับรถยนต์เสียหายหลายคันเช่นเดียวกับจังหวัดสุพรรณบุรีมีรายงานเกิดพายุฝนและลูกเห็บถล่มพื้นที่เส้นทางระหว่างอำเภอเมืองสุพรรณบุรีถึงอำเภอดอนเจดีได้รับผลกระทบหลายจุดป้ายบอกทางและเสาไฟฟ้าล้มส่วนที่จังหวัดชลบุรีเกิดฟ้าผ่าเพลิงลุกไหม้ฝาถังเก็บน้ำมันดิบของโรงกลั่นน้ำมันขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
25: มือบังคับรถกดบังคับใจปลอดภัยทั้งท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดขชาภาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเหยื่อหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: EFM Playlist of the Week
1: Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน Number 1
2: แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร Featuring Fellow Fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ออกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: พักเมื่อท้อไปต่อเมื่อพร้อม
4: สวัสดีครับ
5: บุญครับ
4: เปมครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: ท้อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: You know what it is? The artist.

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันจันทร์กางเกงแน่นขึ้นใช่ไหมอย่าลืมหาเวลาขยับร่างกายสักนิดหรือออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเบาๆแค่นี้ก็ได้นะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
3: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: อังคารคลุมโปง
2: เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากตอนที่ผมเองเนี่ยเริ่มมาเป็นพนักงานส่งของใหม่ๆตัวผมเองก็กำลังเก็บของกำลังแยกสินค้าขึ้นรถในช่วงที่ผมเก็บสินค้าอยู่เนี่ยมันจะมีกองสินค้าอยู่กองนึงสายตาผมมันหันไปมองเห็นว่าเฮ้ยเหมือนมีคนเดินเราก็ตกใจดีว่าเฮ้ยใครจะมาเดินในเมื่อพี่เขากลับไปแล้วก็เหลือเราแค่คนเดียวนี่หว่าแต่สิ่งที่เจอก็คือมันมีกองสินค้าอยู่ชิ้นนึงกองมันสั่นได้มันขยับปรากฏว่าพอไปหยิบกอง

0: องนั้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไปแนบกับข้างหูมันมีเสียงที่ดังออกมาพี่ชายปล่อยผมออกไปทีก็เลยถามลูกค้าว่าพี่ครับพี่สั่งอะไรมาหรอลูกค้าบอกอ๋อมันทาย
1: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือโอกาสใหม่
4: 789
5: Because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัส
6: นะครับ
7: คอปเปอร์ครับ
8: อลันครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
9: Talk อารมณ์ดี
6: เพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop

ราะเฮฮะเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนกลิ้งในทรายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นสัตว์เท่ากับเอากระ

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ร็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
2: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
3: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Live
2: กลับมากับ EFM Fandom Live นะคะวันนี้เราอยู่กับลูกหมีซอนยาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ผ่านอะไรมาเยอะมากอยากให้พูดอะไรถึงกันและกันหน่อยว่าในฐานะที่เราก็เป็นมือกันมาแต่วันแรก
3: ก็เก่งมากเลยวันนี้ก็เก่งมาก
4: วันนี้เก่งมากเหมือนก
3: ัน เราสัญญาว่าเราจะชมกันบ่อยๆ
2: ใช่
3: แล้วก็สัญญาว่าเราจะแบบนึกถึงกันบ่อยๆแล้วกันค่ะ
4: ยืนยันคำเดิมตั้งแต่วันแรกคือพอเป็นหมีแล้วอะไม่ว่าเรื่องอะไรมาเหอะแล้วไม่กลัวอะไรเลยคือแบบพร้อมสู้ไปด้วยกัน
3: น่ารักมาก
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาดีครับไมเคิลคาริกุนซือชั่วคราวของแมนเชสเตอร์ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของเบนจามินเชสโก้กองหน้าฟอร์มแรงหลังถูกเปลี่ยนตัวออกอย่างน่าตกใจช่วงพักครึ่งของเกมแดงเดือดในการเฉือนเอาชนะลิเวอร์พูลแบบสุดมัน 3-2 ดูดาวยิงทีมชาติสโลวีเนียเพิ่งจะซัดประตูให้ทีมขึ้นนำครึ่งแรกสร้างความกังวลให้กับเหล่าสาวกเรอัลมาดริดทั่วโลกเมื่อเขาไม่ได้กลับมาลงเล่นในครึ่งหลังโดยมีรายงานว่าเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บจากจังหวะเข้าปะทะหนักจนเสียหลักไปฟาดกับป้ายโฆษณาข้างสนามอย่างจังโดยเขาโดนกระแทกเข้าที่หน้าแข้งตอนที่เสียหลักล้มลงไปข้างสนามแล้วมันเป็นการที่เขาแบกติดตัวมาสักพักแล้วเราเลยต้องคอยประคับประคองแต่คราวนี้เขาโดนซ้ำเข้าที่จุดเดิมพอดีมันก็แค่นั้นจริงๆด้วยการสูญเสียเชสโก้ไปช่วงที่ฟอร์มเขากำลังเข้าฝักถือเป็นข่าวร้ายสำหรับยูไนเต็ดเพราะเจ้าตัวถือเป็นอาวุธหนักที่พังประตูได้อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์เตรียมประเมินอาการอย่างใกล้ชิดว่าจะฟิตทันลงช่วยทีมในโปรแกรมสำคัญที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุดที่พงรายงานครับ
6: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: ทุกเช้าอาจไม่ดีแต่มีบางสิ่งที่ดีในทุกวัน
9: 1 2 3
10: Italian
9: สวัสดีครับพวกเรา
10: Atlas
9: จูเนียร์ครับ
11: เออร์วินครับ
12: แทดครับ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
11: Talk อารมณ์ดี
12: เพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันจันทร์เริ่มทำจากสิ่งที่ง่ายที่สุดเพราะการเริ่มต้นเล็กๆก็สร้างแรงผลักดันได้นะ
2: EFM

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: หนูเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปอะค่ะทุกวันนี้เวลาที่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบหนึ่งที่นึกถึงแล้วมันก็ร้องไห้ออกมาเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนมันยอมรับอะไรไม่ได้เลย
7: สิ่งหนึ่งพี่อยากบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบหายจะคิดถึงก็คิดถึงให้เต็มที่เลยคิดถึงคุณพ่อให้ดีที่สุดเลยจะร้องไห้หรือจะอะไรพี่คิดว่าเราสามารถให้เวลากับตรงนั้นได้สิ่งที่จะทำให้จะคิดถึงแล้วร้องไห้แล้วเป็นรอยยิ้มอ่ะพี่ว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเยียวยาเรามาก
8: ๆพุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
10: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: สวัสดีค่ะ
12: พวกเรา
11: 4E
12: ไม้ค่ะ
13: พันช์ค่ะ
14: แฮนนาค่ะ
15: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: Popcorn, pop a popcorn, eh? Popcorn, pop a pop

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
2: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
1: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
1: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่กิน

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
1: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
2: ตายเผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
3: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
4: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานี้ครับอนาคตของไมเคิลคาริกับกุนซือถาวรของแมนยูไนเต็ดอาจขึ้นอยู่กับเกมแดงเดือดในวันที่ผ่านมาด้วยโอลด์ทราฟฟอร์ดหลังจากฟุตบอล365ตั้งคอสเก็บว่าเซอร์จิมแรดคลิฟยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายด้วยคาริกทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฐานะกุนซือชั่วคราวชนะ9จาก13นัดพาทีมเขียบเข้าใกล้การการันตีพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกพร้อมสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในหมู่นักเตะและแฟนบอลหลังฤดูกาลนี้แมนยูไม่มีเกมยุโรปและตกรอบบอลถ้วยตั้งแต่เนิ่นๆทำให้ทีมได้พักมากกว่าคู่แข่งหลายทีมและคาริกมีเวลาทำงานด้านแท็กติกมากขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามยังมีคำถามว่าเขาเปลี่ยนแปลงทีมมากแค่ไหนนอกเหนือจากการกลับมาใช้ระบบ 4-2-3-1 ดึงคอปปี้เมนูกลับมาอยู่ในทีมและให้บรูโน่ฟานเดสเล่นในตำแหน่งที่ถนัดด้วยก่อนเกมกับลิเวอร์พูลคาริกกล่าวอย่างสุขุมว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนเกมนัดเดียวจบแต่รายงานระบุว่าบุคลิกของเขาอาจไม่ตรงกับสิ่งที่แรดคลิฟมักชื่นชอบเพราะมหาเศรษฐีชาวอังกฤษถูกมองว่าดึงดูดโดยคนที่มีคาแรคเตอร์แบบผู้นำเข้มข้นด้วยก่อนหน้านี้ไรท์คลิฟพูดถึงรูเบนอโมริมว่าผมชอบรูเบนจริงๆมากๆทุกครั้งที่ผมไปสนามซ้อมผมจะนั่งดื่มกาแฟกับเขาและบอกเขาว่ามันกำลังผิดพลาดตรงไหนจากนั้นเขาก็บอกให้ผมใส่หัวไปผมชอบเขาหน้าในโอกาสผู้ชายคนนี้หน่อยด้วยขณะที่คาริกเล่าถึงการพบกับไรท์คลิฟที่แคริงตันในโทนที่นุ่มนวลว่าผมได้พบกับเซอร์จิมไรท์คลิฟที่แคริงตันเราคุยกันดื่มชากันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นเขาแสดงการสนับสนุนในฐานะสโมสรฟุตบอลเราเชื่อมโยงกันอย่างมากนั่นเป็นส่วนสำคัญผมตระหนักดีว่านั่นคือสิ่งที่ควรเป็นแม้แฟนบอลยูไนเต็ดจำนวนมากอยากเห็นคาริกได้รับสัญญาถาวรแต่ชัยชนะเหนือลิเวอร์พูลที่ผ่านมาอาจเป็นผลลัพธ์ที่ทำให้แรดคลิฟฟ์และแอนด์ออสแทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากมอบงานให้เขาต่อไปขณะเดียวกันหากเกิดความพ่ายแพ้มันอาจกลายเป็นเหตุสำคัญสำหรับการมองหาทางเลือกอื่นหลายชั่วโมงแรกกลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News
9: สวัสดีค่ะลูกหมีสัญญานะคะ
10: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
11: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันอังคารขอให้วันนี้เป็นวันที่เรียบง่ายแต่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความสบายใจนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอง
7: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
12: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานี้ครับบรูโน่ฟันเดสกับปันทีมแมนยูแต่ส่งสัญญาณชัดเจนที่สุดว่าเขายังต้องการอยู่กับสโมสรต่อไปแม้เคยได้รับข้อเสนอมูลค่ามหาศาลจากอัลฮิราลและอนาคตของเขากลับมาเป็นประเด็นครั้งก่อนตลาดซื้อขายนักเตะตามรายงาน The Mirrorโดยมิดฟิลด์วัย31ปีได้รับข้อเสนอ3ปีจากทีมในซาอุดิอาระเบียโดยมีแพ็กเกจรวมสูงถึง200ล้านปอนด์ขณะที่แมนยูจะได้รับค่าตัว100ล้านปอนด์แต่เจ้าตัวเลือกปฏิเสธและยังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนับตั้งแต่ย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทีมในค่าตัว47ล้านปอนด์ในปี2020โดยแม้สัญญาของบรูโน่จะเหลือถึงจบฤดูกาลหน้าและมีค่าฉีกสัญญา57ล้านปอนด์แต่เจ้าตัวยืนยันผ่านการให้สัมภาษณ์กับแกรี่เนวิลทาง Sky Sport ว่าสโมสรและยังไม่มีความรู้สึกอื่นใดที่จะทำได้แบบเดียวกับแมนยูไนเต็ดโดยมันไม่ใช่คำถามเรื่องความภักดีผมย้ายออกไปตั้งแต่2ปีก่อนหรือ3ปีก่อนหรือแม้ฤดูกาลที่แล้วก็ได้แต่ผมชอบอยู่ที่นี่จริงๆหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
13: สวัสดีครับพวกเราYesterdayครับผม
14: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
15: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 น.นะครับลอริส คาริอุสอดีตผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลกลับมามีช่วงเวลาสำคัญในอาชีพอีกครั้งหลังบทบาทช่วยให้ชาลเก้เลื่อนชั้นกลับสู่บุนเดสลีกาได้สำเร็จตามรายงานจากเดลิเมลดูในด่านชาวเยอรมันวัย32ปีถูกจดจำจากเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อ8ปีก่อนที่ลิเวอร์พูลแพ้เรอัลมาดริด 1-3 โดยเขาก่อความผิดพลาดสำคัญ2ครั้งจงส่งผลให้ทีมพลาดแชมป์และหลังจากนั้นเคียฟเขาก็ไม่ได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลอีกเลยก่อนถูกปล่อยออกจากสโมสรในปี2022รายงานยังระบุว่าภรรยาของคาริอุสเผยว่าเขาเคยเข้าใกล้จุดที่จะเลิกเล่นฟุตบอลหลังฝันร้ายในเกมชิงดำยุโรปครั้งนั้นอย่างไรก็ตามคาริอุสกลับมาเขียนบทใหม่ให้กับชาลเก้04โดยล่าสุดช่วยให้ทีมชนะฟอร์ตูน่าดุสเซลดอร์ฟ 1-0 โดยการันตีการกลับสู่หลีกสูงสุดเยอรมันหลังห่างหายไป3ปีและยังเหลือโปรแกรมอีก2นัดด้วยเกมดังกล่าวเป็นคลีนชีทที่12ของคาริอุสในฤดูกาลนี้ขณะที่ผลงานเสียเพียง24ประตูจากการลงสนาม29นัดถือเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของชาลเก้และเป็นภาพการคืนชีพที่ชัดเจนที่สุดของนายด่านรายนี้หลังผ่านช่วงเวลาหนักหน่วงในอาชีพค้าแข้งมาอย่างยาวนานหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News
12: สวัสดีครับแต่มีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาล
14: าอดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได้

0: สวัสดีวันอังคารหากรู้สึกว่ากำลังทุกข์มากบางทีอาจจะเป็นเพราะเราเพ่งมองไปที่ปัญหาเพียงอย่างเดียวลองถอยออกมามองเป็นภาพกว้างคุณอาจเห็นว่าปัญหานี้ไม่ได้ยากเกินไปแล้วคุณก็จะแก้ไขมันได้เองสู้ๆนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
5: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
6: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
7: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
8: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
9: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
10: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: เราติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา3รายการนี้ครับนักวิทยาศาสตร์และนักดูนกอาจต้องประหลาดใจเมื่อผลการวิจัยล่าสุดตีพิมพ์ในวารสาร People and Nature เปิดเผยว่านกในเมืองมีปฏิกิริยาหวาดระแวงและมักจะบินหนีผู้หญิงเร็วกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัดโดยการศึกษานี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลระยะห่างที่นกเริ่มบินหนีโดยจากนกจำนวน37สายพันธุ์โดยวิเคราะห์จากการเข้าใกล้ของมนุษย์มากกว่า 2,000 ครั้งในสวนสาธารณะของ5ประเทศทั่วยุโรปได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีโปแลนด์สเปนและเช็กโดยผลการวิจัยความแตกต่างที่น่าทึ่งคือนกในเมืองจะยอมให้ผู้ชายเดินเข้าใกล้ได้มากกว่าผู้หญิงโดยเฉลี่ยประมาณ1เมตรก่อนที่พวกมันจะตัดสินใจบินหรือเดินหนีไปนอกจากนี้ยังพบว่านกเพศผู้มีความกล้าและทนต่อการเข้าใกล้ของมนุษย์ได้มากกว่านกเพศเมียอีกด้วยและเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนจากรูปลักษณ์ภายนอกนักวิจัยได้ควบคุมตัวแปรอย่างเข้มงวดในการทดลองโดยให้ผู้สังเกตชายและหญิงมีความสูงใกล้เคียงกันสวมเสื้อผ้าสีเดียวกันเดินเข้าหานกเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่และผู้หญิงที่เข้าร่วมจะต้องไม่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนรวมถึงต้องรวบผมให้เรียบร้อยหากมีผมยาวโดยแดเนียลบลูมสไตน์นักชีววิทยาด้านอนุรักษ์ระบุว่าจุดนี้นักวิจัยยังได้ทำการคาดเดาสาเหตุเบื้องหลังพฤติกรรมนี้อย่างไรก็ตามนักวิจัยตั้งข้อสันนิษฐานโดยถึงประสาทรับกลิ่นแม้ในอดีตจะเชื่อว่านกมีประสาทรับกลิ่นที่ไม่ดีแต่ปัจจุบันพบว่านกมีระบบรับกลิ่นที่ทรงพลังรวมไปถึงสัญญาณทางกายภาพเล็กๆของนกโดยเชื่อว่านกอาจสังเกตเห็นความแตกต่างที่มนุษย์มองข้ามอย่างชัดเจนและยังมีสมมติฐานทางวิวัฒนาการในอดีตแม้คนทั่วไปเชื่อว่ายุคโบราณผู้ชายเป็นนักล่าและผู้หญิงเป็นผู้เก็บเกี่ยวแต่นักวิจัยบางส่วนตั้งสมมติฐานว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่สตรีในอดีตอาจเป็นผู้ที่ล่าเหยื่อขนาดเล็กอย่างนกมากกว่าผู้ชายในชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
12: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
16: อย่าเติมเต็มชีวิตด้วยความเครียด

นี่เธอถ้าไม่ชอบเสียงดังไปดู Netflix ห้องฉันเปล่าชิวๆจิบไว้กันยาวๆฉันเตรียมให้เธอไว้หมดแล้วนานแล้วทำไมมาพบกันห้องฉัน

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
6: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
10: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกานี้ครับเรื่องราวของกระแสข่าวลือเกี่ยวกับ MacBook Ultra เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆโดยมีข้อมูลว่า Apple กำลังพัฒนาโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ที่อาจเหนือกว่า MacBook Pro โดย MacBook Ultra อาจเป็นการเปิดตัว MacBook รุ่นใหม่ซึ่งจะถูกวางตำแหน่งให้เป็นรุ่นสูงสุดของ MacBook ในอนาคตโดยแนวคิดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Apple ที่เริ่มใช้ชื่อ Ultra กับผลิตภัณฑ์ระดับท็อปเช่น Apple Watch Ultra และชิป M Series รุ่นสูงสุดโดยฟีเจอร์ที่คาดว่าจะอยู่ใน MacBook Ultra คือจอ OLED บวกกับการทัชสกรีนครั้งแรกบน Mac และดีไซน์ใหม่บางลงและล้ำขึ้นโดยมีรายงานว่าเครื่องจะบางลงกว่ารุ่นปัจจุบันพร้อมดีไซน์ที่แตกต่างออกไปตั้งแต่ปี2021โดยชิปใหม่ระดับ M6 จะถูกนำมาใส่ใน MacBook Pro และ MacBook Ultra โดยเป็นรุ่นทั้ง M6 Pro และ M6 Max โดยจะเฉลี่ยการผลิตระดับ2นาโนเมตรให้ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นรวมไปถึงฟีเจอร์ใหม่เช่น Dynamic Island ที่จะนำมาใช้บนเครื่อง Mac เพื่อประสบการณ์ที่ใช้งานแบบใหม่โดยมีการรองรับระบบเซลูล่าและการใช้งานแบบใหม่โดย Apple อาจเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อแบบเซลูล่าทำให้ Mac ใช้งานได้คล้าย iPad มากขึ้นโดยคาดว่าจะเปิดตัวในปี2027แม้เดิมมีข่าวจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2026แต่ล่าสุดแนวโน้มอาจเลื่อนไปเป็นต้นปี2027เนื่องจากปัญหาซัพพลายชิปหน่วยความจำทั่วโลกหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: สวัสดีครับผมบูพงษ์ธีวัฒน์ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮ่าฮ่าฮ่า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
12: การไม่ลืมใช้ชีวิตจะทำให้เราพิชิตความสำเร็จแบบมีรอยยิ้ม

0: สวัสดีวันอังคารอย่าลืมเติมความสุขให้กับตัวเองวันละนิดวันละหน่อยโดยการลุกไปมองธรรมชาติใกล้ๆหรือออกไปรับแสงแดดอุ่นๆแค่นี้ก็ทำให้เรามีความสุขแล้วนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นไปธุรกิจหลักขององค์กรโดย Archivist เปิดตัวครั้งแรกปี 1996 ถึง 1997 โดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างจากเครื่องมือค้นหาอื่นในยุคนั้นคือการสนับสนุนให้ผู้คนค้นหาข้อมูลโดยการพิมพ์คำถามเติมประโยคด้วยภาษาธรรมชาติซึ่งรูปแบบดังกล่าวถือเป็นต้นแบบที่คล้ายคลึงกับวิธีการทำงานของแชทบอท AI ในยุคปัจจุบันนอกจากนี้เว็บไซต์ยังมี GIF Mascot พ่อบ้านแอนิเมชันที่คอยทำหน้าที่ค้นหาคำตอบซึ่งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรและเป็นที่จดจำอย่างมากในช่วงยุค .com boom อย่างไรก็ตามเมื่อ Google ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาด Archivist ก็เริ่มประสบปัญหาในการแข่งขันจนในปี2005บริษัท IAC ได้เข้าซื้อกิจการและตัดสินใจคำว่า Archivist ออกเพื่อรีแบรนด์ใหม่เป็น as.com พร้อมนำโลโก้พ่อบ้านออกไปเพื่อปรับภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัยต่อมาในปี2010 as.com ลดบทบาทด้านระบบค้นหาข้อมูลและหันไปเน้นแพลตฟอร์มในรูปแบบการถามตอบหรือ Q&A หลังจากที่ Barry Diller ประธานบริษัท IAC ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าแพลตฟอร์มไม่สามารถแข่งขันกับ Google ได้แหล่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สวัสดีครับอโปณัฐวินครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: น้อ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน

0: สิบปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
3: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
4: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
2: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยบมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
8: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสจะแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นโกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันโครงการแลนด์บริดจ์คุ้มทุนเศรษฐกิจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: เร่งรีบต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: อมแล้วชื่นใจ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
4: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันโครงการแรนบิดคุ้มทุนเศรษฐกิจแย้มปรับรูปแบบลงทุนเป็น PPP เล็งให้เอกชนเช่าพื้นที่50ปีไม่ใช่99ปีฉีประชาชนได้ประโยชน์คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตเร่งผลักดันโครงการแลนบริดจ์ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลว่าสำหรับโครงการนี้มีการพูดคุยกันมาเป็นระยะเวลานานดังนั้นคิดว่าการนำกลับมาพิจารณาในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะดูที่สถานการณ์โลกโดยรวมดังนั้นส่วนตัวไม่คิดว่าใช่เรื่องแปลกอะไรที่จะหยิบขึ้นมาพูดคุยอีกครั้งทั้งนี้สำหรับโครงการแลนบริดจ์ที่มีทั้งเสียงที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยดังนั้นรัฐบาลต้องทำข้อมูลให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากที่สุดเนื่องจากตัวเลขที่มีตอนนี้สร้างเศรษฐกิจรายได้สร้างอาชีพใหม่ให้กับคนไทยได้จำนวนมากส่วนความคุ้นทุนในด้านเศรษฐกิจแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นได้มีการศึกษาทั้งอัตราผลตอบแทนภายในทางการเงินและอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจโดยทั้งหมดนี้สนค.ได้จ้างที่ปรึกษาเอกชนเข้าร่วมการศึกษาด้วยส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าเงินทุนนั้นสูงเกินที่จะมาดำเนินโครงการนี้นายสิริพงษ์กล่าวว่าไม่ใช่งบรัฐบาลแต่จะเป็นโครงการร่วมทุน PPP หลังจากนี้จะประเมินว่าจะใช้รูปแบบใดและย้ำว่าไทม์ไลน์การดำเนินโครงการจะเป็นไปตามที่สนค.กำหนดอย่างเร็วการวางโครงสร้างพื้นฐานในปี2573แต่อันดับแรกจะต้องมีการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC จากนั้นจะมาดูในเรื่องของความพร้อมสภาพพื้นที่ข้อกฎหมายผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเชิญชวนนักลงทุนโดยภายในปีนี้ร่างพรบ SEC จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาและเดินหน้าได้พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าโครงการนี้หากติดตามมาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าเงื่อนไขต่างๆได้ปรับเปลี่ยนไปตามเสียงของประชาชนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์อุทัยธานีร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดสกัดจับรถกระบะต้องสงสัยบริเวณหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์หลังพบขับเลี่ยงเส้นทางหลักลัดเลาะเส้นทางรองมุ่งหน้าภาคใต้เรียกตรวจสอบพบชายอายุ38ปีเป็นคนขับท่าทีมีพิรุธตรวจพบภายในรถพบยาบ้าซุกตามซอกประตูและท้ายกระบะกระจายหลายจุดรวมประมาณ 580,000 เมตรผู้ต้องหายอมรับว่ารับจ้างขนยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายเตรียมนำไปพักที่จังหวัดสิงห์บุรีก่อนรอส่งภาคใต้ได้ค่าจ้าง 150,000 บาทจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกันโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงสำหรับพื้นที่ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันอันหนึ่งในช่วงวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2569 ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
6: ศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติ
8: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงาน และในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับผมเจเจพิพัฒน์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอังคาร
2: ยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใส
1: ส่งมอบความสุขด้วยรอยยิ้มกันนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

แค่ไหนรักที่มันดูเก่าแต่เรายังจำได้ดีในความทรงจำสีเทาๆฝืน

0: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดขชาภาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเยื้อหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: Dystopia Concert So Out ทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play Dis ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
5: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน

0: เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากตอนที่ผมเองเนี่ยเริ่มมาเป็นพนักงานส่งของใหม่ๆตัวผมเองก็กำลังเก็บของกำลังแยกสินค้าขึ้นรถในช่วงที่ผมเก็บสินค้าอยู่เนี่ยมันจะมีกองสินค้าอยู่กองนึงสายตาผมมันหันไปมองเห็นว่าเฮ้ยเหมือนมีคนเดินเราก็ตกใจดีว่าเฮ้ยใครจะมาเดินในเมื่อพี่เขากลับไปแล้วก็เหลือเราแค่คนเดียวนี่หว่าแต่สิ่งที่เจอก็คือมันมีกล่องสินค้าอยู่ชิ้นนึงกล่องมันสั่นได้มันขยับปรากฏว่าพอไปหยิบกล่องนั้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไปแนบกับข้างหูมันมีเสียงที่ดังออกมาพี่ชายปล่อยผมออกไปทีก็เลยถามลูกค้าว่าพี่ครับพี่สั่งอะไรมาหรอลูกค้าบอกอ๋อมันพาย
1: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัวโพสต์ Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจน

0: ติหัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: นี่เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: การทำงานประจำที่ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีรายได้สูงมันก็ดีมากแต่ว่า
3: เยอะแต่ต้องแลกไปชีวิต
4: มันไม่เที่ยวเธอ
2: เที่ยวก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะก็ต้องทำงาน
5: ต้องหาความสุขยังไงบนแท่นขุดเจาะ
2: เราก็คิดว่าเราแบบเราเก่งมากเราแอชชีฟอะไรได้วันหนึ่งเราเก่งมากคือเราโฟกัสแค่เรื่องของเราอะค่ะถ้าเราไปดิสแทคชั่นหรือว่าไปเครียดอย่างอื่นมันเครียดมันก็ไม่ช่วยอะไรอะไปอยู่นั่นความอดทนก็ต้องสูงการสื่อสารเรื่องภาษาอังกฤษถ้าได้ดีอะมันจะเร็วกว่า
5: ช่วยได้เยอะ
2: ใช
6: ่ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะช้างป่าบุกสวนทุเรียนเมืองจันเหยียบชาวเมียนมาคนงานฟาร์มหมูเสียชีวิตคาดเข้ามาหาอาหารสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: ฉันได้แล้ว
10: ผมก็ได
9: ้ป้าก็ได
10: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ซื้อเลย
11: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมกล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
11: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
8: เกิดเหตุสลดช้างป่าทำร้ายคนเสียชีวิตบริเวณบ้านพักคนงานฟาร์มหมูภายในสวนทุเรียนซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสลับสวนทุเรียนและลำไยในตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งอยู่ห่างจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวประมาณ 2.87 กิโลเมตรหลังเกิดเหตุหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังบ้านพักคนงานพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาอยู่ใกล้ยังพบกับรอยเท้าช้างกระจายอยู่โดยรอบทั้งนี้จุดดังกล่าวเป็นพื้นที่บริเวณรอยต่อป่าที่มักจะมีช้างป่าลงมาหากินเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูผลไม้ที่มีทุเรียนและผลไม้ต่างๆกำลังออกผลผลิตดกคาดว่าช้างป่าตัวดังกล่าวอาจพยายามเข้ามาหาแหล่งน้ำหรืออาหารใกล้กับฟาร์มหมูและบ้านพักคนงาน จนเกิดการเผชิญหน้าและทำร้ายแรงงานเมียนมาจนเสียชีวิตเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงปัญหาความรุนแรงจากการที่ช้างป่าออกนอกเขตป่าอนุรักษ์เนื่องจากสภาพพื้นที่ป่าอาจขาดแคลนอาหารธรรมชาติประกอบกับการขยายตัวของที่ทำกินที่ทับซ้อนกับเส้นทางเดินของช้างส่งผลให้เกิดความสูญเสียซ้ำซากในพื้นที่โป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวมาอย่างต่อเนื่องต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
0: ฟิปเดวิดและสตีเฟนเฮนรี่สองตำนานนักสนุกเกอร์อาชีพระดับโลกได้ออกมาวิจารณ์แมตช์การแข่งขันคู่ระหว่างมาร์กอเลนกับอูยี่เจอร์ที่ใช้เวลาสอยคิวเฟรมเดียวยาวนานถึง100นาทีในรอบรองชนะเลิศศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก2026ที่ครูซิเบิลเทียเตอร์เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษโดยสตีเฟนเจ้าของแชมป์โลก6สมัยมองว่าเฟรมดังกล่าวนับเป็นเรื่องน่าอับอายสำหรับวงการสนุกเกอร์โลกและผู้ตัดสินที่ปล่อยให้เหตุการณ์ถ่วงเวลาเกิดขึ้นทั้งนี้สมาคมกีฬานักสนุกเกอร์ควรหาวิธีป้องกันไม่ให้เรื่องเลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นได้อีกหลังจากนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์เชลซีแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์1-3เอเวอร์ตันเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้3-3ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเซบีย่าชนะเรอัลซอซิดาด1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลกาลเชโรซีเรียอิตาลีเครเมเนเซ่